0: ช่ Radio Good Life Good Music
1: ทุกครั้งที่ขับรถไม่เหงาหรอกค่ะเพราะเรามีเพื่อนเพื่อนคนนี้คอยเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังมีเรื่องคูลๆมาเล่าให้ฟังบ่อยๆบางทีก็มีมุกที่คอยทำให้เราแอบอมยิ้มเพื่อนคนนี้ชื่อ Sunshine Radio ค่ะ
2: มี Sunshine Radio เป็นเพื่อนชัดๆไปตลอดทางแค่เปิดแอปแล้วคอนเน็กต์เข้ากับวิทยุติดรถยนต์แค่นี้การเดินทางครั้งต่อไปของคุณไม่ว่าจะขึ้นเหนือล่องใต้ฝนตกหรือรถติดรับรองไม่มีเหงาแน่นอนLife, good
3: music. สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

0: เนยซินยอริต้าครับ X กับมา Music Team นะฮะส่วนก่อนหน้านั้นเจสซี่เจนกับอุษาสางอ่ะ2เพลงนะฮะของพี่เนยก็จะเป็นขอบอนฟ้าเนาะส่วนก่อนหน้านั้นก็จะเป็นอุษาสางเจสซี่เจนนั่นเองนะครับหรือเป็น2เพลงใสๆเลยนะฮะมาต้อนรับเช้านี้ของเรานะฮะอรุณสวัสดิ์คุณฟังด้วยนะครับต้อนรับเข้าสู่สัญชาติเรดิโอ Good Life Good Music นะครับมาละวันจันทร์เราก็เจอกันเช้าๆเหมือนเดิมนะครับแบงค์กลิ่นนะฮะเปิดไมค์ 7:30 นแล้วก็อยู่ด้วยกันยาวๆถึง11 โมงนะครับครึ่งชั่วโมงแรกเจอกันทางออนไลน์ก่อนนะฮะเว็บไซต์เว็บแคมที่ sunshinefm.com นะครับแล้วก็แอปพลิเคชัน Sunshine Radio ด้วยนี่ฮะไปดาวน์โหลดมาฟังกันได้แบบฟรีๆมีสัญญาณเน็ตจะอยู่ที่ไหนบนโลกใบนี้ก็ฟัง Sunshine Radio ได้ตลอด24 ชั่วโมงเลยนะครับมาดูข้อความกันดีกว่านะมีคนตื่นเช้าเยอะแยะมากมายครูแบมบอกว่าบรรยากาศชวนให้นอนต่อมากเนาะเหมือนกันนะฮะคุณดิวอรุณสวัสดิ์ด้วยนะครับภรรยาครึ้มไม่ครึ้มอยู่แล้วนะฮะพี่จักบอกว่านอนน้อยเพราะว่าเมื่อคืนก็ดูน้ำทั้งคืนเลยนะฮะต๊อบแท็บสวัสดีครับแล้วก็ยังมีคุณหมิวสสิธรนะครับฉลองกลิ่นฝนได้รางวัล Most Popular Song of the Year จากรายการ FedEx นะฮะข่าวสด Award 2026นะเป็นรางวัลแรกของเพลงนี้เลยยินดีด้วยนะครับพี่ตุ๊กเด่นชัยเป็นยังไงบ้างทางแพร่อากาศหนาวหรือว่าฝนตกหรือเปล่าแม้ฝนนะฮะก็ยังไงเอ่ยท่วมคาจะถึงพุงอยู่แล้วยังไหวอยู่คันหนักมากเมื่อคืนมีครัวพระราชทานมาทำอาหารแจกด้วยค่ะไม่เคยผิดฝันว่าจะได้ทานข้าวครัวพระราชทานในยามที่มองไปก็มีแต่น้ำค่ะนะครับแม่ฝนส่งข่าวมารักษาสุขภาพกันด้วยนะฮะทางนู้นนะครับน้องรุ้งใบบุญนะครับและคนที่เช้าสุดของเราวันนี้ก็คือแน่นอนฮะพี่เชอรี่นะครับอรุณสวัสดิ์ทุกฟังทุกคนเลยนะฮะไปดูมีอีกเพิ่มเติมเป็นคุณกุ้งแห้งแล้วก็ต้นน้ำนะครับขออภัยเปิดไม่ทันเพราะเปิดไมค์ซะก่อนไม่ทันเปิดข้อความนะฮะไปดูพยากรณ์อากาศในพื้นที่พัทยาของเราประจำวันนี้กันหน่อยคุณฟังสำหรับวันนี้วันจันทร์ที่28กันยายน2569นะครับสัปดาห์สุดท้ายของกันยายนแล้วแหละนะฮะพัทยาเราได้ฝนฟ้าคะนองครับฝนอยู่ที่ 70% ของพื้นที่นะครับอุณหภูมิสูงสุด30 องศาเซลเซียสต่ำสุด24 องศาความเร็วลม17 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรเย็นวันนี้พระอาทิตย์ตกในเวลา 6:00 น. 12 นาทีนะครับพรุ่งนี้เช้าฟ้าสว่างพระอาทิตย์ขึ้นตอน 6:00 น. 9 นาทีนี่คือพยากรณ์อากาศในพื้นที่พัทยาเราประจำวันนี้นะครับ
1: Good Life Good Music

0: Sunshine Radio. Good life, good music.
1: 5, 4, 3, 2, 1, 1, 1, 1, 1.
2: อยากให้เพลงที่คุณเชียร์อยู่ที่1 นานๆแบบนี้ฟัง Sunshine Radio แล้วส่งคะแนนทุกช่วง DJ
0: Sunshine Top 20
2: 20อันดับเพลงฮิตที่สุดของคุณผู้ฟังที่ถูกขอกันเข้ามามากที่สุดประจำสัปดาห์และติดตามการรายงานชาร์ตทุกวันอาทิตย์บ่าย2ถึง5โมงเย็นสนับสนุนการจัดอันดับโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวันโรงแรมแปซิฟิกพาร์คข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโครงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัลโกลด์เซอร์เคิลอวอร์ด6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka และห้องอาหารเดอะพาร์คชั้น1โรงแรมแปซิฟิกพาร์คให้เดอะพาร์คดูแลมื้อสำคัญของคุณ
0: Sunshine Radio Good Life Good Music

ให้ทุกเรื่องที่ทุกคน manifest นะเป็นความจริงโดยเร็วที่สุดเลยนะฮะเพลงนี้เป็นเพลง manifest ไปแล้วเรียบร้อยนะฮะเป็นไวรัลอยู่ใน TikTok เยอะแยะมากมายเลยนะฮะหลายๆคนลุกขึ้นมาทำคลิปนะฮะ manifest ถึงคนในฝันนะฮะคนที่จะมาเติมเต็มชีวิตต่างๆนานานะฮะก็เลยใช้เพลงนี้เป็นไวรัลใช่ไหมฮะดูอาลิป้ากับ Training Season นั่นเองนะครับ 7:00 นกับ53นาทีเพิ่มเติมคนตื่นเช้าของเรามีพี่หมูนะครับวันจันทร์อีกแล้วนะก็ขอให้ราบรื่นแล้วก็มีความสุข Enjoy วันจันทร์แห่งชาตินะครับคุณกุ้งแห้งนะฮะบอกว่าวันนี้มาคอยจดชื่อเพลงที่ชอบตอนคุณแบงค์เปิดไปเป็นเพลงเพลย์ลิสต์ของตัวเองตลอดเลยนะขอบคุณมากเลยนะครับเอาไว้ไปเปิดฟังตอนเวลาแบบไม่ได้ฟังซันชัยใช่มั้ยเวลาไปนู่นไปนี่นะครับผมนะหรือว่าเวลาอยู่บ้านว่างๆนะคุณสิริวรรณารุสวัสดิ์ด้วยนะครับวรรณธนีนะครับแล้วก็มีต้นน้ำนะครับบอกว่ามารอตั้งแต่ตีหนึ่งละนะฮะแล้วก็เช้านี้แดดออกอยู่ฝนไม่มีเลยครับโอเคทางด้านของพี่ตุ๊กก็บอกว่าเช้านี้มืดๆยังไม่ตกครับตกเมื่อวานตอนเย็นฉ่ำมากนะครับรักษาสุขภาพกันด้วยคนฟังหลายๆพื้นที่นะครับก็น้ำลดแล้วนะฮะทางด้านของกรุงเทพเนาะนะครับส่วนทางชลบุรีเองนะฮะก็มีหลายๆพื้นที่อาจจะต้องเฝ้าระวังอยู่นะครับแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงฉะเชิงเทราต่างๆใดๆนะสมุทรปราการด้วยในบางพื้นที่เนาะนะครับฝากความห่วงใยไปยังทุกคนด้วยนะฮะมาดูพยากรณ์อากาศรายชั่วโมงกันดีกว่านะครับในพัทยาของเรานะฮะเช้านี้ข้างนอกนะฮะแบงค์ไม่แน่ใจว่ามีฝนลงมาหรือยังนะครับแบงค์ไม่แน่ใจนะแต่ว่าในพยากรณ์อากาศบอกว่าตอนนี้ฝนกำลังตกอยู่ประมาณนิดหน่อยนะคุณผู้ฟังน่าจะมีฝนนิดๆหน่อยๆอะไรประมาณในช่วงเช้าวันนี้นะฮะแล้วก็จะพอสายๆก็จะมีเมฆเยอะหน่อยนะครับช่วงเย็นนะฮะช่วงเวลาประมาณเลิกงานพอดีเลย 4:00 นวันนี้ก็จะมีฝนอยู่ที่ประมาณ 70% จากนั้นหัวค่ำก็มีอีกประมาณ 70% นะครับแต่ว่าตลอดทั้งวันอากาศโอเคนะฮะเย็นสบายแล้วก็เรียกว่าสูดหายใจสูดอากาศกันได้แบบเต็มปอดเพราะว่า PM 2.5 เป็นสีเขียวนะครับประมาณ28ถึง47 USAQI คือในช่วงของกลางวันนะคุณฟังนะฮะแต่ถ้าเกิดเป็นช่วงเย็นก็จะไปแตะอยู่ที่สีเหลืองอ่อนๆแต่ไม่เป็นไรฮะมีฝนตลอดทั้งวันอากาศชื้นๆแบบนี้ตลอดทั้งวันอยู่ละไม่ร้อนด้วยนะครับผมแล้วก็อุณหภูมิเนี่ยสูงสุดแค่ประมาณเฉลี่ยนะอยู่ที่ประมาณ30องศาเองนะแล้วก็ฝนก็ประมาณนี้ฮะประมาณ 70% ตลอดทั้งวันคุณฟังนะฮะก็ประมาณนี้นะฮะวางแผนในเรื่องของการเดินทางการใช้รถใช้ถนนอย่าลืมดูเขาเรียกอะไรตรวจสภาพรถของตัวเองด้วยความพร้อมอะไรต่างๆนะครับจะได้ไม่มีปัญหาระหว่างการใช้เดินทางเนาะคุณผู้ฟังเนาะแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าช่วงนี้นะครับอากาศจะชื้นอากาศจะเย็นหน่อยนะฮะแล้วก็ฝนก็จะเยอะหน่อยรักษาสุขภาพนะครับนอกจากเรื่องของเป็นไข้เป็นหวัดอะไรต่างๆแล้วเนี่ยนะฮะในเรื่องของโรคต่างๆที่มากับน้ำอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเชื้อราอะไรโรคฉี่หนูต่างๆใดๆก็เรามาระวังกันไว้เป็นพิเศษด้วยกันละกันนะครับส่งท้ายครึ่งแรกของเราดีกว่าเดี๋ยวกลับมาหลังเคารพธงชาตินะฮะสัญชัยทอกบาวันนี้มีเรื่องเล่าเหมือนเดิมนะครับ

0: Chai Radio Good Life Good Music
1: ทุกครั้งที่ขับรถไม่เหงาหรอกค่ะเพราะเรามีเพื่อนเพื่อนคนนี้คอยเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังมีเรื่องคูลๆมาเล่าให้ฟังบ่อยๆบางทีก็มีมุกที่คอยทำให้เราแอบอมยิ้มเพื่อนคนนี้ชื่อ Sunshine Radio ค่ะ
2: มี Sunshine Radio เป็นเพื่อนชัดๆไปตลอดทางแค่เปิดแอปแล้วคอนเน็กต์เข้ากับวิทยุติดรถยนต์แค่นี้การเดินทางครั้งต่อไปของคุณไม่ว่าจะขึ้นเหนือล่องใต้ฝนตกหรือรถติดรับรองไม่มีเหงาแน่นอน
3: Life, good music.
4: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

0: Sunshine Radio. Good life, good music.
1: Sunshine, talk about...

0: ลงใหม่จากพี่นัทศักดาธรนะครับชื่อเพลงว่าร่มนะฮะส่วนก่อนหน้านั้นขอบคุณงานจากพี่ซินซิงคูล่าด้วยเพลงใหม่เหมือนกันเลือกเป็น2เพลงใหม่มาต้อนรับเช้าวันจันทร์ของเราวันนี้นะครับ 8:17 น.อารมณ์สวัสดิ์คุณผู้ฟังด้วยนะฮะต้อนรับเข้าสู่ Sunshine Radio Good Life Good Music นะครับมาละแบงค์กริดนะครับเปิดมาตั้งแต่ 7:30 เลยนะครับแล้วก็หลังเคารพธงชาติแบบนี้ประจำการยานแม่อยู่ด้วยกันยาวๆนะครับไปจนถึง 11:00 นะครับใครมาแล้วนะฮะทางไหนก็ตามนะครับนะรายงานตัวกันได้เลยนะฮะว่าจะเป็นทาง TikTok Channel ของเราก็ไลฟ์กันแบบนี้ทุกวันนะครับในตอนนี้ก็ขึ้นไลฟ์แล้วด้วยนะฮะช่อง Sunshine Radio Thailand ไปค้นหาได้เลยโลโก้สีส้มๆนะครับนะก็จะเป็นการไลฟ์สดบรรยากาศหลังไมค์คุยไปด้วยฟังเพลงไปด้วยนะครับตลอดทั้งวันแล้วก็ทุกช่วงดีเจนะครับส่วนใครที่นะถนัดในเรื่องของการฟังมากกว่านะฮะก็ทุกช่องทางเหมือนกันนะครับออนไลน์ออนแอร์มาพร้อมเลยนะครับเริ่มต้นกันที่ออนแอร์กันก่อนนะฮะ 104.75 สตร. 5 พัทยานะฮะวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล 95.25 ในเขตพื้นที่พัทยานะครับรวมถึงทางออนไลน์นะฮะเว็บไซต์เว็บแคมที่ sunshinefm.com แล้วก็แอปพลิเคชัน Sunshine Radio ด้วยช่องทางพูดคุยนะครับอยากฟังเพลงอยากขอเพลงอยากคุยอยากเม้ามอยนะครับหรือว่าจะส่งคะแนนให้กับเพลงโปรดของคุณนะฮะ LINE Official ของเราที่ Assign Sunshine Radio นั่นเองนะครับมีคนตื่นเช้านะฮะโอ้โหไม่ว่าจะเป็นวันไหนก็ตื่นเช้าทักกันเป็นข้อความแรกๆทุกวันเลยนะฮะอรุณสวัสดิ์พี่เชอรี่นะครับน้องรุ้งใบบุญแม่ฝนคุณต๊อบแท็บนะครับพี่จั๊กครูแบมคุณหมิวสสิธรครับพี่ตุ๊กนะฮะต้นน้ำคุณวรรณธนีคุณสิรินะครับพี่หมูคุณดิวกู๊ดไทมส์นะครับมาม่าทูเบลส์นะฮะคุณมาม่ารีแต่ลงชื่อมาม่าหรือชื่อเบลไม่แน่ใจรู้สึกว่าเคยถามไปแล้วครั้งหนึ่งแต่ยังบ่ได้คำตอบนะเจ้านะครับแนะนำตัวกันหน่อยอยากรู้ว่าคือใครจะได้เรียกกันถูกคุณกุ้งแห้งนะครับคุณพี่สุบีไมเลิฟคุณบีมนะครับคุณทีฟ้าแล้วก็คุณฟ้านะครับมีเพิ่มเติมมาเป็ดสุเทพแล้วก็คุณแก้มด้วยอ่ะนี่คือคนตื่นเช้าที่เหมือนกับว่าได้เวลากันตอกบัตรแล้วเนาะนะฮะมาทักทายกันนะครับสวัสดีทุกคนเลยนะฮะมาไปกันที่เรื่องเล่าดีกว่าทักทุกคนแบบหอบกันเลยทีเดียวนะครับเพราะข้อความเยอะมากนะครับไปกันที่เรื่องเล่านะมีเรื่องเล่ามาเล่าทุกวันแหละสำหรับสัญชัยทกบ้าเราเช้านี้ครับไปกันที่นี่เลยฮะเรื่องของที่ประเทศอะไรแหละนี่เขาไม่บอกประเทศอะไรเนี่ยเดี๋ยวนะปึ้งหาข้อมูลก่อนนี่ไงเขาบอกว่าเจอหนูตาย1ตัวถึงขั้นต้องออกล่าครับฟังฮะนะเรื่องเนี่ยพาดหัวเอาไว้ว่าเจอหนูตายแค่1ตัวถึงขั้นเรียก Red Patrol นะครับออกสอบสวนเลยเดียวนะฮะกลายเป็นข่าวใหญ่ครับแบบคนที่ประเทศอื่นอาจจะมองว่าอาจจะงงเฮ้ยหนูตัวเดียวทำไมต้องจริงจังขนาดนั้นฮะหลังเมืองโบลเดนนะครับในรัฐแอลเบอร์ตานะครับประเทศแคนาดาครับฟังประกาศเมื่อวันที่24กันยายนที่ผ่านมานะครับบอกว่าพบหนูตายในพื้นที่แล้วก็ได้มีการแจ้งเจ้าหน้าที่จากโครงการควบคุมหนูของรัฐเนี่ยนะฮะหรือที่สื่อเรียกกันติดปากว่า Red Patrol นะฮะเข้าตรวจสอบทันทีพร้อมขอให้ประชาชนเนี่ยช่วยสังเกตร่องรอยเช่นมูลหนูหรือว่ามีการพบเห็นหนูเพิ่มเติมหรือเปล่านะที่ประเทศแคนาดานั่นเองเรื่องนี้เนี่ยในรัฐแอลเบอร์ตานะฮะคุณผู้ฟังนะฮะสาเหตุที่หนูเพียงตัวเดียวเนี่ยกลายเป็นเรื่องใหญ่เพราะอะไรฮะเพราะว่าที่รัฐแอลเบอร์ตาเนี่ยนะครับเขามีชื่อเสียงในเรื่องของการเป็น Red Free นะหรือว่าพื้นที่ปลอดประชากรหนูนี่นะฮะมีด้วยนะฮะเป็นพื้นที่ปลอดประชากรหนูนะครับที่มาตั้งรกรากมานานกว่า70ปีนะครับแล้วก็คนในพื้นที่เนี่ยค่อนข้างภูมิใจกับสถานะนี้บ้างนะก็คือคนพื้นที่เธอฉันภูมิใจมากเพราะว่าฉันอยู่อาศัยอยู่ในเขตที่เป็นเขตปลอดหนูอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ฟังนะฮะคำว่าปลอดหนูเนี่ยของรัฐแอลเบอร์ตาเนี่ยนะครับมีความหมายเฉพาะก็คือไม่มีประชากรหนูที่อาศัยแล้วก็แพร่พันธุ์อย่างถาวรนะแต่ไม่ได้หมายความว่าตลอดทั้งรัฐเนี่ยจะไม่มีหนูหลุดเข้ามาแม้แต่ตัวเดียวคุณผู้ฟังเพราะบางครั้งเนี่ยก็มีหนูนะครับติดรถบรรทุกรถยนต์หรือว่ารถบ้านเนี่ยเข้ามาจากพื้นที่อื่นนะครับเมื่อพบเนี่ยเจ้าหน้าที่ของทางรัฐเขาเนี่ยก็จะมีการรีบกำจัดก่อนที่จะมีโอกาสไปตั้งถิ่นฐานแล้วก็ขยายพันธุ์คือเรียกว่าหนูที่หลุดเข้าไปในรัฐนี้นะฮะก็ไม่มีโอกาสจะขยายพันธุ์ได้อย่างแน่นอนประมาณนี้นะครับเรื่องนี้คุณผู้ฟังย้อนกลับไปเมื่อปี1950นะครับเมื่อหนูนอร์เวย์นะฮะหรือว่านอร์เวย์แรดนะครับซึ่งไม่ใช่สัตว์พื้นเมืองของอเมริกาเหนือด้วยนะฮะแพร่พันธุ์ข้ามทวีปมาจนถึงรัฐซัสคาเชวันนะครับ ก็จะเริ่มมีปรากฏบริเวณชายแดนด้านตะวันออกของแอลเบอร์ตานะครับรัฐบาลก็เลยตัดสินใจว่าจะไม่ยอมให้มันมาตั้งหลักได้แล้วก็เริ่มโครงการ Rat Control Program นะครับตั้งแต่ปีนั้นเป็นต้นมาครับในปี1950นั่นเองคุณผู้ฟังนะถึงขั้นมีการสร้างเขตควบคุมหนูตามแนวชายแดนนะครับเขตติดกับรัฐของซัสแคชเชวันนะยาวประมาณ600กิโลเมตรสร้างเขตควบคุมเลยนะครับแล้วก็กว้างประมาณ29กิโลเมตรด้วยนะครับเจ้าหน้าที่เนี่ยก็มีการตรวจพื้นที่นะครับมีการวางกับดักกำจัดแหล่งอาหารแล้วก็ที่หลบซ่อนรวมถึงรณรงค์นะครับให้ประชาชนเนี่ยช่วยกันแจ้งเบาะแสของหนูนะฮะจนหลังปี1959ใช้เวลาไปกันไม่เกิน10ปีนะฮะจำนวนพื้นที่เนี่ยที่พบการระบาดลดลงเหลือโดยทั่วไปเพียงประมาณ 1-5 จุดต่อปีเท่านั้นเองเรียกว่าไม่เกิน10ปีนะก็ได้ผลทีเดียวเชียวนะครับแล้วก็มีกฎนะฮะมีกฎตั้งขึ้นนะที่ฟังแล้วค่อนข้างสุดนะฮะสำหรับคนที่รักสัตว์เลี้ยงด้วยก็คือประชาชนทั่วไปในแอลเบอร์ตานะครับประชาชนทั่วไปในแอลเบอร์ตาเลี้ยงหนูในกลุ่มแรตตัสเนี่ยเป็นสัตว์เลี้ยงไม่ได้ก็คือห้ามเลี้ยงหนูคุณผู้ฟังนะฮะแม้กระทั่งหนูขาวหนูทดลองหรือว่าเป็นทั้งหมดเนี้ยเขาถือว่าเป็นหนูสายพันธุ์เดียวกันนะฮะถ้าเกิดว่าหลุดออกไปเนี่ยก็สามารถแพร่พันธุ์ได้นะแต่ว่าก็มีข้อยกเว้นสำหรับสถานที่อย่างมหาวิทยาลัยนะครับวิทยาลัยสวนสัตว์แล้วก็สถาบันวิจัยที่ได้รับการยอมรับเท่านั้นนะครับนอกนั้นประชาชนห้ามเลี้ยงหนูทุกประเภทว่าอย่างนี้เลยนะครับผมที่น่าสนใจก็คือว่าทุกปีเนี่ยประชาชนเนี่ยจะมีการแจ้งเจ้าหน้าที่เนี่ยแจ้งเจ้าหน้าที่นะครับเพราะคิดว่าเนี่ยตัวเองเจอหนูเป็นจำนวนมากอะไรอย่างเงี้ยแต่หลายครั้งครับก็ไม่ใช่หนูจริงๆอาจจะเป็นสัตว์อย่างอื่นที่หน้าตาคล้ายกันรัฐบาลจึงต้องนะฮะให้ความรู้ประชาชนเรื่องการแยกแยะนะชนิดสัตว์อยู่เรื่อยๆนะครับคือด้วยความที่รัฐมันไม่ค่อยมีหนูมันไม่มีประชาชนก็ไม่คุ้นหน้าคุ้นตาว่าเอ๊ะจริงๆแล้วหนูมันหน้าตาเป็นยังไงไปเจอตัวอะไรคล้ายๆก็คิดว่าเป็นหนูอะไรอย่างเงี้ยก็มีนะครับก็เลยมีการแจ้งเจ้าหน้าที่ไปเพราะเขาไม่คุ้นเคยหนูมันน้อยมากนะบางคนก็ไม่เคยเจอเลยอะไรอย่างเงี้ยที่น่าสนใจก็คือว่านะครับผมนะฮะหนูที่ตายนะครับในรัฐบอลเดนเนี่ยนะฮะเจ้าหน้าที่ก็มีการล่าสุดที่มีการค้นมีการตรวจเจอว่ามีหนูตายเนี่ยนะฮะเจ้าหน้าที่เนี่ยก็กำลังตรวจสอบว่ามันเข้ามาได้ยังไงมีตัวมีหนูเนี่ยตัวอยู่ตัวนึงไปค้นไปแบบตรวจเจอนะฮะก็เลยต้องมีการตรวจสอบว่ามันเข้ามาได้ยังไงแล้วก็มีตัวอื่นอยู่ในบริเวณเดียวกันหรือเปล่าดังนั้นการพบหนูการพบซากหนู1ตัวเนี่ยไม่ได้หมายความว่ารัฐแอลเบอร์ตาเนี่ยจะสูญเสียสถานะรัฐฟรีนะตราบใดที่ยังไม่พบว่ามีประชากรหนูมาตั้งหลักแล้วก็แพร่พันธุ์อยู่ในพื้นที่ก็คือใดๆก็คงจะไม่ยอมอ่ะนะคุณผู้ฟังเนาะก็คงจะไม่ยอมให้มันเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะพอเราเห็นซากหนูปุ๊บเนี่ยก็ต้องสืบเฮ้ยมันมาได้ยังไงเนาะป่ะมันมาได้ไงหรือว่ามันมีรังอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็ต้องสืบสวนหากันต่อไปฮะเรื่องนี้เนี่ยดีมากๆเลยคุณฟังนะฮะตอนแรกเนี่ยอาจจะฟังเหมือนข่าวขำๆนะคุณฟังเจอหนูตายตัวเดียวถึงขั้นกับเรียกหน่วยเฉพาะกิจเลยแต่ว่าพอเล่าย้อนประวัติไปเนี่ยกลับกลายเป็นเรื่องราวของการจัดการสัตว์ที่รุกรานที่เขาทำมาต่อเนื่องกว่า75ปีก็จริงๆแล้วเนี่ยหนูนะฮะมันไม่ได้เป็นสัตว์ในพื้นที่ของเขาเป็นหนูจากทวีปอื่นมาแพร่พันธุ์อะไรเงี้ยเขาก็เลยจัดการซะเลยอะไรประมาณนี้นะครับนะแล้วก็สามารถจัดการแบบเอาแบบอยู่หมัดได้เลยนะฮะยาวนานกว่า75ปีนะครับถึงแม้ว่าจะมีหลุดรอดเข้าบ้างเข้ามาบ้างมากับรถมากับอะไรก็แล้วแต่เขาก็จัดการไม่ให้มีการแพร่พันธุ์ไม่ให้มีการขยายพันธุ์ได้นะตลอดระยะเวลา75ปีคิดดูแค่เจอนะฮะซากหนูนะฮะแค่1ตัวถึงขั้นต้องมีการสอบสวนมีการออกมาตรวจสอบกันอย่างแบบโอ้โหเป็นเรื่องมันราวขนาดนั้นเลยพอๆกับการเจอโจรนะคุณผู้ฟังดูสิว่าเฮ้ยมันมีรังหรือเปล่าเจอซากหนูอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมสำหรับที่นี่นะฮะในประเทศแคนาดานะครับนะสำหรับรัฐแอลเบอร์ตานะครับเมืองโบเดนนะครับที่เป็นเมืองปลอดหนูนะครับมายาวนานกว่า75ปีนั่นเองเห็นไหมเราก็เป็นข่าวแบบเบิกตานะครับแล้วว่าเปิดโลกมากนะฮะไม่เคยรู้มาก่อนว่าเขามีเมืองปลอดหนูแบบนี้อยู่จริงด้วยมีอยู่จริงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้สัญชัยช็อกกระเบาของเรานะครับก็เลยมีท็อปิกมาถามทุกคนว่าถ้าให้ติดป้ายหน้าประตูบ้านได้1ป้ายว่าเป็นเขตปลอดจุดๆๆบ้านคุณจะเป็นเขตปลอดอะไรและเพราะอะไรเอาย้ำนะสัญชัยช็อกกระเบาเช้านี้นะครับท็อปิกของเราฮะถ้าให้ติดป้ายหน้าประตูบ้านได้1ป้ายว่าเป็นเขตปลอดจุดๆๆบ้านคุณจะเป็นเขตปลอดอะไรและเพราะอะไรสัญชัยและกระเป๋าเช้านี้ส่งมาคุยกันนะครับที่ LINE @sunshineradio
1: Sunshine Talk About

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: เงินจะไม่พอแล้ว
2: มีทองไหม
1: มี
2: งั้นไปทองมาเงินไปสิ
3: จำชื่อนี้ไว้ร้องตามพร้อมกันซะ
1: เพียงแจ้งว่าฟังจากซันชายเรดิโอรับวงเงินเพิ่มบาทละ 3,000 ลดดอกเบี้ยเหลือเพียง 0.99% ด่วนวันนี้ถึง30กันยายน69รีบไปเลยที่ร้านทองมาเงินไปทุกสาขาใกล้บ้าน
4: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
5: ถ้าตกหลุมรักเมืองพัทยา
6: คอนโดที่ดีไม่จำเป็นต้องติดทะเลแต่เป็นคอนโดที่ใช้ชีวิตง่ายขึ้นทุกวัน
7: สุภาลัยเซนส์พัทยาออกแบบพื้นที่ให้คุณใช้ชีวิตได้คุ้มค่าทุกตารางเมตรห้องกว้างใช้งานได้จริงขนาด 31.5 ถึง 65 ตารางเมตร
6: คอนโดใหม่ใจกลางพัทยาใกล้สุขุมวิทเพียง250เมตรเชื่อมต่อทุกไลฟ์สไตล์ได้อย่างลงตัวปลดล็อกตัวตนในทุกด้านของชีวิต
7: เริ่มเพียง 1.39 ล้านบาท
6: พิเศษ50ท่านแรกฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้าเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดโทร1720
0: Sunshine Radio Good Life Good Music

พลงนี้เนี่ยไม่ใช่เพลง อกหักที่ชวนให้คุณจมอยู่กับความเสียใจนะเป็นแต่ว่าเป็นเพลงที่ชวนให้คุณเนี่ยลุกขึ้นมาทวงศักดิ์ศรีให้คนที่ถูกนอกใจนั่นเองนะครับเพราะว่าการนอกใจเนี่ยไม่ใช่การได้เรียกร้องความสนใจแต่มันคือการทรยศนั่นเองเพลงใหม่จากพี่แด็กซ์ร็อกไรเดอร์นะครับล็อกกันแบบสุดๆไปเลยเดียวนะฮะเพลงนี้ฮะที่มีพี่ฟองเบียร์นะครับเป็นนักแต่งเพลงคู่ใจแล้วก็สร้างผลงานเพลงนี้ให้นะครับสามารถจะฟังเพลงนี้ได้แล้วนะฮะทุกแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งนะครับแล้วก็รับชมมิวสิกวิดีโอได้นะครับทางช่อง YouTube ของมีเรคคอร์ดได้เลยนะฮะนี่คือเพลงใหม่ของพี่แด็กซ์ร็อกไรเดอร์นะครับกับทรยศนั่นเองส่วนก่อนนั้นBones นะฮะเงินจาก Imagine Dragon นั่นเองนะครับมาตอนนี้ 8:00 นกับ40นาที Sunshine Talk About ของเราเช้านี้นะครับถ้าให้ติดป้ายหน้าประตูบ้านได้1ป้ายว่าเป็นเขตปลอดจุดๆๆบ้านคุณจะเป็นเขตปลอดอะไรและเพราะอะไรนะครับไปดูข้อความกันคุณมาม่าทูเบลส์นะครับถามชื่อแล้วตรงชื่ออะไรกันแน่ฮะบอกว่าเป็นมาม่าของ2เบลค่ะก็คือชาเบลแล้วก็เชอร์เบลค่ะก็เลยเป็นมาม่าทูเบลส์นะครับสรุปก็คือเป็นนามปากกานะฮะเป็นนิคเนมนะครับยังไม่เป็นreal name นะครับผมก็เลยยังไม่ได้ทราบเลยเรียกมาม่าก็แล้วกันนะฮะบอกว่าถ้าติดป้ายหน้าประตูบ้านได้1ป้ายว่าเป็นเขตปลอดอะไรก็จะเป็นเขตปลอดความทุกข์ค่ะเพราะถ้าใครได้เข้าบ้านมาแล้วเนี่ยอยากให้ทุกคนในบ้านเนี่ยมีแต่ความสุขมีเรื่องทุกข์เนี่ยขอให้เป็นเรื่องของพรุ่งนี้ที่ออกไปนอกบ้านเหมือนเป็นการปล่อยวางความทุกข์ไปชั่วขณะเผื่อว่าเราจะได้ตกตะกอนในการคิดนะแก้ปัญหาได้เวลาเราได้ปล่อยวางเรื่องที่มันหนักๆค่ะเขตปลอดความทุกข์นะครับผมนะมามาทูเบลส์นะครับขอบคุณจ้าไปต่อจ้ะนะฮะคุณหมิวสสิธรบอกว่าเขตปลอดญาติห่างๆค่ะใหม่เป็นอะไรที่ใหม่ๆใหม่มากนะครับเขตปลอดญาติห่างๆค่ะไม่ชอบความวุ่นวายไม่ชอบการเข้ามาพูดคุยและเอาไปพูดต่อค่ะบ้านคือเซฟโซนที่สงบแล้วก็ส่วนตัวอยากคุยต้องนัดเจอข้างนอกค่ะทุกวันนี้เนี่ยเลยต้องเลี้ยงสุนัขกันเลยต้องเลี้ยงสุนัขกันทั้งคนแปลกหน้าแล้วกันญาติห่างๆด้วยค่ะเราต้องการความเป็นส่วนตัวญาติห่างๆไม่เอาอะไรอย่างนี้นะเข้าใจได้อันนี้แสดงว่ามันเกิดความวุ่นวายเนาะคุณรู้ฟังเนาะนะฮะไปกันที่พี่สุบีไมเลิฟนะครับบอกว่าวันนี้ขออภัยนะคะติดงานมาทำงานแบบขอความร่วมมืออ่ะก็โอเคงั้นไม่เป็นไรฮะเอาไว้เดี๋ยวว่างๆก็ค่อยพิมพ์ตอบกลับกันแล้วกันเนาะคุณบีมครับนะคุณบีมบอกว่าขอเพลงกลิ่นฝนจะเป็นเขตปลอดความวุ่นวายจากมนุษย์ป้าค่ะนะเราจะเขียนติดอย่างนี้ไว้หน้าบ้านเลยใช่ไหมเขตปลอดความวุ่นวายจากมนุษย์ป้าค่ะเพราะบางทีเนี่ยเราไม่ได้อยากรู้ทุกเรื่องในชีวิตใครนะฮะแล้วก็ไม่ได้อยากให้ใครมารู้ทุกเรื่องในชีวิตเราเหมือนกันขออยู่บ้านแบบสงบๆเนี่ยต่างคนต่างอยู่น่าจะมีความสุขที่สุดค่ะก็เป็นเขตปลอดมนุษย์ป้านะครับผมคุณทีฟ้าล่ะครับถ้าบ้านเรานะฮะขอเป็นเขตปลอดเรื่องงานค่ะถึงในความเป็นจริงตอนนี้อาจจะยังทำไม่ได้ขนาดนั้นเพราะบางทีเนี่ยเราก็ต้องยังเราก็ยังเพราะ

0: ทำอะไรเลยสักพักเนี่ยเพราะสุดท้ายเนี่ยบ้านน่าจะเป็นที่ที่เราเนี่ยไม่จำเป็นต้องเก่งหรือต้องพร้อมตลอดเวลาก็ได้ค่ะเนาะทำง่ายมันทำได้ไหมมันก็ยากอยู่นะจริงๆแล้วเราอยากให้บ้านของเราเป็นอย่างนี้เหมือนกันนะฮะแต่ว่ามันก็ไม่ง่ายเพราะบางทีเราก็เผลอนะฮะแบกอะไรติดกับบ้านไปด้วยเสมอเลยบางทีก็บางคนก็เป็นทุกวันเลยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะเข้าใจได้นะครับขอบคุณทีฟ้าด้วยฮะไปต่อครับที่น้องรุ้งใบบุญดีกว่าน้องรุ้งนี่ขอเป็นเขตปลอดบุหรี่เลยค่ะเป็นตัวทางเลือกที่ดีแล้วก็มีประโยชน์มากป้ายเขตปลอดบุหรี่นอกจากจะช่วยดูแลสุขภาพของทุกคนในบ้านให้สูดอากาศบริสุทธิ์ได้เต็มปอดแล้วเนี่ยยังช่วยป้องกันอันตรายจากควันบุหรี่มือ2แล้วก็มือ3ได้อย่างดีด้วยการสร้างพื้นที่ปลอดภัยแล้วก็สะอาดเริ่มได้ง่ายๆตั้งแต่หน้าประตูบ้านเลยเป็นเขตปลอดบุหรี่ไปโลดค่ะนะครับขอบคุณน้องรุ่งด้วยจ้ะไปต่อฮะเห็นข้อความเว็บแอปของคุณกุ้งแห้งแม่บอกว่าเขตปลอดคนอารมณ์เสียค่ะอยากให้บ้านเนี่ยมีแต่ความสดชื่นอารมณ์ดีมีความสุขในทุกๆวันใครจะอารมณ์ไม่ดีมาจากไหนต้องทิ้งไว้ข้างนอกให้หมดเลยค่ะไม่งั้นเนี่ยไม่ให้เข้าบ้านนะเขตปลอดคนอารมณ์เสียอารมณ์เสียไม่ได้นะต้องทิ้งไปข้างนอกนะครับผมต้องทิ้งพี่หายไปข้างนอกนะครับเข้าบ้านต้องอารมณ์ดีเนาะแบบนี้เนาะโอเคเข้าใจได้ขอบคุณคุณกุ้งแห้งด้วยนะครับได้เลยไปต่อจ้านะฮะที่ใครบ้างนะครับมีอีกนะฮะเป็นนี่ไงข้างบนนะครับนะฮะคุณเหมียวสวัสดีครับพร้อมตอบท็อปปิกเหรออ่ะส่งให้ทันทีจ้ะพร้อมตอบแล้วก็ส่งมาเลยนะครับคุณเหมียวนะนะครับมีใครอีกฮะครูแบมบอกว่าอะไรบอกว่าเขตปลอดดราม่าค่ะโดยเฉพาะเรื่องราวจากเพื่อนบ้านนะพักก่อนไม่ต้องมาเรียกถามอะไรอยากให้บ้านเนี่ยเป็นพื้นที่ที่สบายใจกลับมาแล้วไม่ต้องรับเรื่องวุ่นวายมาจากข้างนอกค่ะขอมีแต่ความสงบแล้วก็เรื่องดีๆค่ะอยากนอนแบบงดดราม่างดใช้สมองเนาะไม่มีดราม่านะครับแต่ว่าเราก็จะไม่อ่านดราม่าใน X ในอะไรใช่มั้ยฮะเราก็จะไม่อ่านใช่มั้ยฮะหรือว่าอ่านหรือว่าแบบนั้นมันเป็นความบันเทิงเนาะโอเคแต่ว่าดราม่าของคนที่เราไม่ก็ไม่มีไว้ควรอะไรใช่ป่ะเข้าใจได้นะครับอ่ะคุณผู้ฟังอย่าลืมนะฮะสนใจท็อกกระเป๋าเช้านี้ครับถ้าให้ติดป้ายหน้าประตูบ้านได้1ป้ายว่าเป็นเขตปลอดจุดๆๆบ้านคุณจะเป็นเขตปลอดอะไรและเพราะอะไร
1: Sunshine, talk about...

0: Sunshine Radio. Good life, good music.
1: หนังเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกไททานิกลีโอนาร์โดแบทแมนโรเบิร์ตแพทินสันมือปืนโลกพระจันทร์
2: เต๋าสมชาย
1: รู้ลึก
2: รู้จริง
1: รู้ขนาดนี้มีตั๋วหนังมาแจก Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinemaแค่ตอบคำถามให้ได้ว่าหนังประจำสัปดาห์นี้เรื่องไหนใครเล่นตอบถูกรับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF ไปเลย5รางวัลรางวัลละ4ใบ
2: เสร็จชะแน
1: ่ติดตามกติกาได้ช่วง DJ ฟิล์มจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นสนับสนุนโดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema
0: Sunshine Radio. Good life, good music.

ชมป์เก่าถึง3สัปดาห์ซ้อนด้วยนี่ฮะสัปดาห์นี้หล่นจาก2นะครับมาอยู่อันดับที่3เรียบร้อยนาฬิกาทรายนะครับโบกี้ไลออนนะฮะแล้วก็อยู่ในชาร์ตของเรามาทั้งหมด11สัปดาห์แล้วด้วยนะครับส่วนตอนนี้ 8:00 นกับ54นาทีถ้าให้ติดป้ายหน้าประตูบ้านได้1ป้ายว่าเป็นเขตปลอดจุดๆๆบ้านคุณจะเป็นเขตปลอดอะไรและเพราะอะไรนะครับไปดูข้อความกันส่งท้ายชั่วโมงนี้กันนะฮะคุณต๊อบแต๊บบอกว่าขอแปะป้ายเป็นเขตปลอดความเครียดค่ะก่อนเข้าบ้านเนี่ยอยากจะให้โยนความเครียดทุกอย่างทิ้งแล้วก็เข้าบ้านแบบสบายใจพักผ่อนให้เต็มที่ดูซีรีส์อ่านนิยายฟังเพลงทำงานบ้านใช้ชีวิตสโลไลฟ์เช้าวันใหม่ออกจากบ้านค่อยไปเครียดกันต่อค่ะเข้าบ้านก็เอาความเครียดเก็บไว้นอกบ้านก่อนวางไว้ก่อนอะไรแบบนี้นะฮะน้องยันนะครับน้องยันบอกว่าเอาเป็นเขตปลอดนะครับผมนะฮะตอบว่าเป็นป้ายโนหมาค่ะนะฮะเพราะว่านะฮะพ่อโนหมาถ้าพ่อโอเคหมายันก็จะตั้งป้ายโอเคหมานะครับหน้าบ้านให้ใหญ่กว่าป้ายโนหมาเพราะฉะนั้นไม่รู้เรื่องของเขาว่าฉะนั้นของเขาไม่รู้เรื่องอ่ะเอาใหม่นะนี่น้องยันคือหรือว่าต้นน้ำคนเดียวกันหรือเปล่าน้องยันกับต้นน้ำหรือว่าต้นน้ำน่าจะรู้เรื่องกว่าไหมเอาใหม่ป้ายโนหมาค่ะเพราะว่าพ่อโนหมาถ้าพ่อโอเคหมายันก็จะตั้งป้ายโอเคหมาหน้าบ้านให้ใหญ่กว่าป้ายโนหมาก่อนหน้าอีกค่ะปลอสาธุพ่อไม่โมโหโมอะปอลอสาธุพ่อไม่โนหมานะพ่อโอเคหมาได้ไหมจ๊ะโทรฉันคุยกับฉันไม่รู้เรื่องเธอเอาไปเพื่อนใครอันนี้เพื่อนใครอันนี้เพื่อนใครเอาไปทิ้งเอาพาไปเรียก1669หรือว่าสายด่วนสุขภาพจิตหรือว่าอะไรสักอย่างฉันอ่านแล้วฉันงงมากจริงๆไม่ได้โทรไปดีกว่าแม่ไปเบรกเนาะไปเบรกเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวไปหายใจหายคอชั่วโมงหน้ากลับมาอ่านกันต่อคุณผู้ฟังฮะถ้าให้ติดป้ายหน้าประตูบ้านได้1ป้ายว่าเป็นเขตปลอดจุดๆๆบ้านคุณจะเป็นเขตปลอดอะไรและเพราะอะไรจ้าเพื่อนใครอ่ะ

0: ช่ Radio Good Life Good Music
1: ทุกครั้งที่ขับรถไม่เหงาหรอกค่ะเพราะเรามีเพื่อนเพื่อนคนนี้คอยเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังมีเรื่องคูลๆมาเล่าให้ฟังบ่อยๆบางทีก็มีมุกที่คอยทำให้เราแอบอมยิ้มเพื่อนคนนี้ชื่อ Sunshine Radio ค่ะ
2: มี Sunshine Radio เป็นเพื่อนชัดๆไปตลอดทางแค่เปิดแอปแล้วคอนเน็กเข้ากับวิทยุติดรถยนต์แค่นี้การเดินทางครั้งต่อไปของคุณไม่ว่าจะขึ้นเหนือล่องใต้ฝนตกหรือรถติดรับรองไม่มีเหงาแน่นอน
3: Life, good music.
4: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

0: Sunshine Radio. Good life, good music.
1: Sunshine, talk about...

0: อ่ะลูกเต้าเหล่าใครมารับด้วยจ้าไม่มีวันครับฟรจอยนะฮะเจมินายครับแล้วก็ปลดนะฮะจากเต้าอู่พิทยาด้วยเช้านี้ต้องขอแสดงความยินดีกับเต้าอู่ด้วยนะครับที่ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยนะฮะสำหรับไปประกวดนะครับ Eurovision Asia 2026นะครับซึ่งปีนี้ประเทศไทยก็เป็นเจ้าภาพนะฮะแล้วก็ได้เต้าอู่แล้วก็มังนะฮะเป็นตัวแทนไทยแลนด์แล้วเรียบร้อยนะครับยินดีด้วยเขาประกาศผู้ชนะไปแล้วเมื่อวานใช่ไหมเออซึ่งนะฮะสิ่งหนึ่งที่เรามั่นใจในตัวเต้าอู่ก็คือว่าเต้าอู่เขาร้องเพลงเพราะแล้วเขาก็เสียงดีมากๆส่วนน้องมังนั้นก็ขึ้นชื่อว่าเสียงดีเวอร์วังอลังคนหนึ่งเหมือนกันเพราะนั้นเนี่ยเราสบายใจได้เรามีตัวแทนที่ไม่เป็นรองใครแน่นอนนะครับอย่าลืมฝากติดตามกันด้วยนะ Eurovision Asia 2026นะครับซึ่งปีนี้ไทยเป็นเจ้าภาพด้วยนะครับเราต้องยังไงแต่ว่าเขามีกฎก็คือว่ายังไงห้ามโหวตให้กับประเทศตัวเองคุณผู้ฟังเออเดี๋ยวไปดูกติกาให้มันแน่ชัดก่อนว่าจริงๆแล้วกติกามันยังไงกันแน่นะครับถ้าเราเชียร์คนไทยไม่โหวตให้ใครจะโหวตให้ใครอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะครับยินดีกับต้าโอ๋ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาเซจูกันต่อนะฮะในชั่วโมงที่2ของสัญชายทอกระบอกเราเช้านี้ครับถ้าให้ติดป้ายหน้าประตูบ้านได้1ป้ายว่าเป็นเขตปลอดจุดๆๆบ้านคุณจะเป็นเขตปลอดอะไรและเพราะอะไรวันนี้เราเล่าถึงเรื่องของรัฐนะฮะแอลเบอร์ตานะครับในประเทศแคนาดาที่เขาเป็นรัฐปลอดนะฮะปลอดหนูทั้งเมืองไม่มีหนูเลยไม่มีการไม่มีรังหนูนะครับไม่มีการระบาดของหนูใดๆในแม้แต่พบซากหนูตาย1ตัวเนี่ยถึงขั้นต้องออกมาล่าออกสอบสวนต่างๆใดๆแล้วว่าเอ๊ะมันมีรังมีอะไรอยู่ที่ไหนหรือเปล่าเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่โตเขาเป็นรัฐปลอดหนูมากว่า70ปีแล้วคุณผู้ฟังเออเลิศเพราะนั่นเนี่ยนะถ้าเกิดว่าติดป้ายหน้าประตูบ้าน1ป้ายบ้านคุณนะฮะจะเขียนว่าเป็นเขตปลอดอะไรดีและเพราะอะไรนะครับไปดูข้อความกันจ้านะครับข้อความจากน้องเพชรบอกว่าเขตปลอดผีค่ะผีมันจะอ่านป้ายแล้วมันจะกลัวไหมแล้วมันจะเกรงใจไหมหรือยังไงเอ่ยเขตปลอดผีค่ะอย่ามาให้เห็นไม่เอาการแสดงใดๆทั้งสิ้นรูปรสกลิ่นเสียงเนี่ยจะอําจะแวบจะเงาจะผลักจะจ้องก็อย่าห้ามเข้ามาบ้านไม่ได้ช่วยผ่อนไม่ได้กวาดถูช่วยนะเจ้าที่ก็มีศาลก็สองศาลคำพูดมากมายความหมายคือกลัวค่ะพูดบ่อยว่ากลัวอาจจะดูไร้สาระนะคะคนไม่กลัวเก่งก็คือชื่นชมค่ะแต่ว่าทางนี้กลัวคนกลัวเนาะคนกลัวผีเนาะก็ไม่เคยเห็นเคยเห็นไหมเคยสัมผัสเจอไหมน้องเพชรเคยสัมผัสเจอไหมเคยแบบสัมผัสได้อะไรอย่างงี้ปะไม่น่าจะเคยเนาะคนกลัวนี่มักจะแบบไม่เคยสัมผัสไม่เคยอะไรแต่ว่าจะปรุงจะแบบตุงแป่งตุงแป่งปรุงแต่งคิดไปเองอะไรอย่างงี้ปะจิตตุงแป่งนะฮะเหมือนคุณพริกไทยนะฮะเปิดไฟนอนแล้วก็ปรุงแต่งคิดไปเองอย่างนู้นอย่างนี้แต่จริงๆก็คือไม่เคยเจอแต่กลัวมากนะขึ้นหัวอะไรแบบนี้ก็มีนะครับผมน้องเพชรเคยเหรอเคยถ้าเคยก็อ๋อเคยก็เลยกลัวใช่ไหมเดี๋ยวลองเล่ามาสิว่าเคยเจออย่างไรนะฮะเดี๋ยวพี่เพ้งจะอ่านเอาอากาศดูว่าเคยเจออย่างไรเล่ามาด้วยจ้ะไปกันที่ไม่ตุงแป่งนะอันนี้เจอหนักอยู่ใช่ไหมได้ไปกันที่เป็ดสุเทพกันบ้างนะครับเป็ดสุเทพบอกว่าเขตปลอดความเครียดครับเพราะที่บ้านผมเนี่ยตื่นเช้ามาเจอหน้าก็จะกอดแล้วก็บอกรักกันหูน่ารักเนาะเพื่อให้กำลังใจในทุกเช้าครับเติมสร้างรอยยิ้มแล้วก็ความรักให้กับคนในบ้านแล้วก็ในครอบครัวครับผมเป็นคนเริ่มทำก่อนกับพ่อฮะเมื่อก่อนเจอกันก็บึ้งตึงไม่ค่อยยิ้มแย้มฮะทำให้คนในบ้านไม่ค่อยมีรอยยิ้มให้กันผมก็เลยเป็นคนริเริ่มทำก่อนตอนนี้เนี่ยทำตอนที่เขายังมีชีวิตอยู่ดีกว่ามานั่งเสียใจที่ไม่มีโอกาสได้ทำตอนที่เขาไม่อยู่แล้วฮะไปเที่ยวไปไหนผมก็ทำฮะไม่สนใจว่าใครจะมองเรายังไงแค่เราแสดงออกบอกความรักบอกรักกันภายในครอบครัวฮะก็เป็นเรื่องที่ดีเขตปลอดความเครียดนะฮะให้กำลังใจคนในบ้านก็ด้วยกันกอดกันทุกวันเนาะน่ารักนะบ้านพี่เพ้งก็ทำแบบนี้นะครับบ้านพี่เพ้งคือกอดกันทุกที่นะครับเจอกันแล้วก็ดีใจชอบนู่นนี่กอดกันบ้านพี่แบงค์เป็นแบบนี้ประจำหอมแก้มกลางตลาดบ่อยนะครับเป็นเรื่องปกติมากกับคุณแม่กับคุณพ่อนะฮะเบบี้บิวนะครับเบบี้บอกว่าขอเป็นเขตปลอดความวุ่นวายค่ะเพราะว่าออกไปข้างนอกเนี่ยก็เจอเรื่องสารพัดแล้วกลับถึงบ้านขอถอดทุกอย่างออกเหลือแต่ตัวกับชุดนอนแล้วก็อยู่เงียบๆชาร์จแบตตัวเองค่ะเขตปลอดความวุ่นวายจากเบบี้บิวขอบคุณด้วยไปต่อนะครับคุณนุกแหละฮะคุณนุกบอกว่าเขตปลอดคนใจร้อนค่ะเพราะปกติเนี่ยเป็นคนใจร้อนอยู่แล้วถ้ามีคนใจร้อนมาเพิ่มเนี่ยน่าจะไม่รอดหลีกเลี่ยงกันปะทะค่ะก็เลยเขตปลอดคนใจร้อนสำหรับคุณนุกนะครับโอเคน่ารักมากบ้านพิพาทล่ะครับบ้านพิพาทนี่ต้องเป็นอย่างนี้เข เขตเขตปลอดแมลงสาบค่ะนี่เสียงพี่พัดเสียงพี่พัดเขตปลอดแมลงสาบค่ะไม่กลัวแต่ว่าไม่ชอบมากในสมองนี่มีแต่ความรู้สึกว่าแมลงสาบเนี่ยมากับเชื้อโรคแล้วก็กลิ่นเหม็นมากค่ะก็คือเขตปลอดแมลงสาบค่ะไม่ชอบเลย
1: พี่พาดบอกไม่ชอบแมลงสาบเป็นเขตปลอดแมลงสาบนะครับบ้านพี่พาดนะขอบคุณพี่พาดด้วยฮะไปต่อนะครับผมตะกี้เป็นเสียงโฟนอินจากพี่พาดนะฮะไปต่อที่มิกุครับมิกุบอกว่าติดป้ายตัวใหญ่ๆเป็นเขตปลอดมลภาวะทางเสียงค่ะเพราะเราเป็นคนสงบๆชอบเสียงธรรมชาติแล้วก็เสียงนกร้องเบาๆใบไม้ไหวแผ่วๆจะเข้ามากรีดโวกเวกทำไม่ได้ค่ะนะในบ้านนี้ค่ะต้องเป็นเขตปลอดมลภาวะทางเสียงค่ะนะครับเอาเสียงแบบพี่พาดเมื่อตะกี้ ได้ไหมเสียงแบบพี่พาดเข้าบ้านได้ไหมได้เนาะเสียงเพราะๆเสียงเล็กๆน่ารักน่ารักแบบนี้นะครับผม พี่เชอรี่พี่เชอรี่ของน้องบอกว่าเขตปลอดคนใจแคบค่ะมีดังต่อไปนี้เป็นข้อย่อยนะเขตปลอดคนใจแคบเนี่ยคนที่ยึดตัวเองเป็นศูนย์กลางไม่สนใจความคิดหรือเหตุผลของคนอื่นไม่ได้ค่ะเนี่ยคนที่มองคนอื่นด้อยกว่าโกรธและไม่พอใจเวลาที่มีคนติหรือเห็นต่างไม่ได้ค่ะนะฮะและคนที่เลือกปฏิบัติเฉพาะกลุ่มแบ่งพรรคแบ่งพวกทำดีเฉพาะกับคนที่ตัวเองชอบคนประเภทนี้ห้ามเข้ามาค่ะขอบคุณค่ะพับใหม่พี่เชอรี่นะที่บ้านก็คือเขตปลอดคนใจแคบเพราะว่าพอพี่ลี่เป็นคนใจกว้างดั่งมหาสมุทรแบบนี้เลยอ่ะขอบคุณข้อความจากพี่เชอรี่ด้วยนะครับที่ตอบข้อความนี้นะพี่เชอรี่อ่ะทักมาเช้าเพราะตื่นเช้าใช่ไหมแต่ตอนตอบข้อความคือออกจากบ้านแล้วนะคุณผู้ฟังนะบางทีขับรถแล้วก็เลี้ยวเข้าปั๊มเพื่อจะตอบทับปิกนะครับผมนะบางวันจอดรถนะครับเพื่อจะตอบทับปิกนะนี่ไม่ได้อยู่บ้านนะที่ติมพิมพ์ทับปิกทุกวันนี้นะฮะออกไปข้างนอกทุกวันขอบคุณพี่เชอรี่ด้วยจ้านะครับทุกคนยังไงฮะพี่พาดทุกคนตกใจที่พี่พาดฝนอินเข้ามาใช่ไหมวันนี้เอาไปต่อข้อความจากพี่ตุ๊กบอกว่านี่เขตปลอดมดแดงไฟค่ะมดแดงไฟนี่สาบเมืองมากเลยนะพี่ตุ๊กมดแดงไฟเนี่ยสาบเมืองมากเป็นภาษาเหนือจ้ามดแดงไฟเราต้องพูดภาษากลางว่ามดคันไฟคุณพี่นะฮะมดคันไฟอ่ะเขตปลอดมดแดงไฟค่ะเยอะยังช่วงนี้กัดเจ็บด้วยค่ะเผลอไม่ได้เผลอก้าวเข้าแหล่งชุมชนของนางก็คือโผล่กันมาเพียบเลยเราก็มาของเราดีๆเธอก็มาเกี้ยวกาดกัดเอาร้อนโว้เลยค่ะนะสาบเมืองตลอดเวลานะครับพี่ตุ๊กตอบท็อปิกสาบเมืองตลอดเวลานะฮะก็คือมดคันไฟนี่แหละคุณอาแปลก่อนนะฮะช่วงนี้เยอะเพราะหน้าฝนเนาะนะหน้าฝนเผลอไม่ได้ถ้าเกิดว่าเราเดินเข้าไปแบบไปเหยียบในแหล่งรังของน้องที่น้องเดินผ่านหรือว่าแหล่งของรังน้องเนี่ยน้องก็จะโผล่ออกมาแล้วก็น้องก็จะมากัดเราเกี้ยวกาดกัดเราแต่มดคันไฟกัดเจ็บจริงนะฮะก็กัดแล้วก็แสบร้อนแบบนี้นะฮะเขตปลอดมดแดงไฟอีบะเป็นภาษาเหนือนะครับผมสาบเมืองมากนะฮะแต่น่ารักคนเหนือน่ารักขอบคุณพี่ตุ๊กด้วยนะครับไปต่อแม่น้องชาบูนั้นนะครับผมบอกว่านะฮะออที่บ้านน้ำท่วมเหรอก็เลยมาสายหน่อยอ่ะโอเครอคำตอบจ้ะนะครับผมคุณสิริวรรณาบอกว่าบ้านเราจะเป็นเขตปลอดภัยต่อใจค่ะเขตปลอดภัยต่อใจหมายถึงภัยนะฮะโอเคเขตปลอดภัยก็คือภัยต่อใจเนาะก็คือเข้ามาที่บ้านก็จะใจฟูใจอบอุ่นเพราะในบ้านจะมีแต่อะไรเสียงหัวเราะแล้วก็รอยยิ้มจากเจ้าของบ้านค่ะแถมจะได้เห็นที่มาของเสียงหัวเราะแล้วก็รอยยิ้มของเจ้าของบ้านด้วยนั่นก็คือนุ่นิวชาวรินนะฮะเจ้าของเพลงคาตาค่ะอันดับหนึ่งยังไงเอ่ยยังไงคนนี้ตรงนี้ยังไงคุณพี่ได้ทีคุณพี่นี่เขาก็อยู่อันดับหนึ่งแล้วนะเขาขึ้นที่หนึ่งแล้วนะก็ยังได้ทีก็คืออันไหนน้องต้องโฟกัสอันไหนคุณพี่คำตอบนี้โฟกัสอันไหนดีคุณสิริโฟกัสที่บ้านเป็นภัยต่อใจเป็นที่ปลอดภัยเนาะตรงนั้นก็แล้วกันซื้อของตรงนั้นนะโอเคจ้าไปต่อจ้ะมีอีกยังไงจ้ะเดี๋ยวนะข้อความอยู่ด้านบนปึ้งอ่ะคุณเหมียวสวัสดีครับคุณเหมียวบอกว่านะครับผมอ่ะเป็นเขตปลอดคนไม่รักสัตว์ค่ะนะแบบว่าที่บ้านเนี่ยเป็นคนรักสัตว์แล้วก็ชอบมีคนเอาสัตว์มาปล่อยแถวหน้าบ้านไม่ให้อาหารก็อดสงสารไม่ได้โอ้ตายแล้วนะครับบางทีก็มีเจ้าของสัตว์เนี่ยบางคนก็ไม่เอาอาหารให้สัตว์ทำให้น้องเนี่ยต้องออกมาหากินข้างนอกบ้านค่ะโดนรถชนบ้างโดนกัดบ้างน่าสงสารน้องค่ะอยากให้ทุกคนแถวบ้านเนี่ยช่วยกันดูน้องหน่อยเขตปลอดคนไม่รักสัตว์เจ้าของน้องก็ต้องดูแลน้องนะบางทีนะ นะครับผมนะโอ้แย่จังเลยอ่ะอ่ะเป็นกำลังใจให้กับที่บ้านนี้ด้วยก็คือต้องออกมารับผิดชอบมาช่วยให้อาหารน้องด้วยใช่ไหมแบบนี้นะครับผมอ่ะแม่น้องชาบูมาละขอเป็นเขตปลอดโรคภัยไข้เจ็บครับเพราะอยากให้ทุกคนในครอบครัวเนี่ยไร้โรคภัยไม่อยากให้เจ็บป่วยถ้าเจ็บป่วยแทนได้ก็อยากทำค่ะอยากให้แม่กับยายมีสุขภาพดีๆจะได้อยู่กับลูกหลานไปอีกนานๆเลยค่ะอ่ะโอเคขอให้ทุกคนในบ้านนะครับบ้านชาบูนะครับสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนเลยนะอ่ะขอบคุณข้อความในเบรกนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเบรกหน้าเราจะกลับมาอ่านข้อความกันต่อถ้าให้ติดป้ายหน้าประตูบ้านได้1ป้ายว่าเป็นเขตปลอดจุดๆๆบ้านคุณจะเป็นเขตปลอดอะไรและเพราะอะไรนะครับ
2: Sunshine Talk About

0: ได้ๆขออวยลูกสาวก่อนนะฮะล่าสุดก็คือไปโชว์มาบนเวที VMS มาแล้วเรียบร้อยนะฮะนอกจากจะโชว์แล้วเนี่ยก็ขึ้นไปรับรางวัลด้วยหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยคว้าแต่รางวัล Best K-pop นะปีนี้นะฮะเต็มตัวแล้วนะครับสำหรับ Best Pop นะฮะสำหรับลิซ่านะครับในปี2026นะฮะบนเวที VMS นะฮะเรียบร้อยฮะยินดีกับลิซ่าด้วยนะครับและเพลงนี้ก็เป็นเพลงหนึ่งที่อยู่ในชาร์ตกับเรานะฮะขยับขึ้นจากอันดับที่11ไปอยู่อันดับที่9แล้วเรียบร้อยครับ
1: Sunshine Radio Good Life Good Music
2: เงินจะไม่พอแล้ว
3: มีทองไหม
2: มี
3: งั้นไปทองมาเงินไปสิ
4: จำชื่อนี้ไว้ร้องตามพร้อมกัน3 2 1ไป
5: ทองมาเงินไปรับ
2: เพียงแจ้งว่าฟังจากซันชายเรดิโอรับวงเงินเพิ่มบาทละ 3,000 ลดดอกเบี้ยเหลือเพียง 0.99% ด่วนวันนี้ถึง30กันยายน69รีบไปเลยที่ร้านทองมาเงินไปทุกสาขาใกล้บ้าน
6: มาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ที่ Central Marina Outlet The First Day Tonight Lifestyle Outlet in Thailand หนึ่งเดียวในไทยพบกับแบรนด์โปรดของคุณมากมายลดแรงสูงสุด 70% และพิเศษสุดช้อปปิ้งจุใจชิลกับ Night Market สุดฮิตกว่า100ร้านค้าเปิดยาวถึงเที่ยงคืนพร้อมเติมเต็มกับความอร่อยกับร้านอาหารเกาหลีรสเลิศ Central Marina Outlet ใกล้กว่าที่คิดสนุกกว่าที่เคย
7: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชายเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชายเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชายเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
1: Sunshine Radio. Good life, good music.
8: Sunshine Top of the Week. สนับสนุนโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวัน
9: Now

0: Sunshine Top of the Week สนับสนุนโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวัน
1: 5อันดับเพลงที่ถูกรีเควสต์มากที่สุดนะฮะในสัปดาห์ล่าสุดของเรานะครับก็จะมีมาทบทวนกันแบบนี้ทุกวันแล้วก็ทุกช่วงดีเจและวันนี้วันจันทร์เริ่มส่งคะแนนกันได้เลยจ้าเพลงไหนคือเพลงโปรดเพลงไหนคือเมนของคุณก็ส่งคะแนนได้ทุกวันทุกช่วงดีเจด้วยเช่นเดียวกันนะครับช่วงนี้ขอบคุณด้วยนะฮะสำหรับห้องอาหารเดอะพาร์คนะครับเพื่อให้โอกาสสำคัญของคุณเดี๋ยวสมบูรณ์แบบที่สุดครับที่เดอะพาร์คเรสอร์ทแอนด์คาเฟ่ครับรับจัดสแน็คบ็อกซ์ครบวงจรพร้อมยกทัพขนมแสนอร่อยอัดแน่นด้วยคุณภาพนะครับผลิตสดใหม่ตามออเดอร์หอมกลุ่นจากเตามีหลากหลายราคาให้คุณเลือกสรรนะครับเหมาะสำหรับงานประชุมงานสัมมนางานวิชาการงานเลี้ยงพนักงานพิธีไทยต่างๆแล้วก็งานอื่นๆอีกมากมายรับประกันความอร่อยสดใหม่ตรงเวลานะครับสอบถามเพิ่มเติมหรือว่าคุยรายละเอียดนะฮะ0909738981แล้วก็0383286000นะครับ
2: Like Good Music Number 1

ทายว่าเป็นเขตปลอดจุดๆบ้านคุณจะเป็นเขตปลอดอะไรและเพราะอะไรครับส่วนช่วงนี้ฮะมากันที่ซิสตาร์ตัวจริงเรื่องฝ้ากันนะครับเข้าใจผิวคนไทยเรื่องฝ้าแดดมากที่สุดเลยทำไมถึงบอกว่าเป็นตัวจริงฮะคุณฟังเพราะซิสตาร์เนี่ยเขาไม่ได้แค่ช่วยเรื่องฝ้าบนผิวนะแต่ว่าเข้าไปจัดการที่ต้นตอเลยนะฮะด้วยสูตรที่คัดสารสกัดมาแบบตั้งใจทุกตัวเลยทำงานเสริมกันแบบครบวงจรนะครับตั้งแต่หัวชัยเท้านะฮะยับยั้งการสร้างเม็ดสีที่ต้นเหตุครับแล้วก็ผลัดเซลล์ผิวเก่าอย่างอ่อนโยนแล้วก็ฟื้นฟูผิวจากแสงแดดให้ดูสม่ำเสมอขึ้นด้วยนะฮะรวมไปถึงอัลฟาอะบูตินนะครับที่จะช่วยลดเลือนฝ้าระดับวิจัยยับยั้งเมลานินตรงจุดอ่อนโยนแม้ผิวแพ้ง่ายแล้วก็ยังมีคอลลาเจนนะครับไม่ใช่แค่ความชุ่มชื้นนะแต่ยังช่วยเสริมโครงสร้างผิวชั้นลึกเนี่ยให้ผิวกระชับแต่งตึงแล้วก็รับสารออกฤทธิ์ได้ดีขึ้นด้วยนะฮะพร้อมทั้งจับคู่กับสารสกัดลำไยช่วยเติมความชุ่มชื้นให้หน้าไม่ใช่แค่จางฝ้านะครับแต่ว่ายังดูสุขภาพดีขึ้นทางหน้าด้วยนะฮะแนะนำให้ใช้ครบทั้ง3 สเต็ปเลยตั้งแต่เคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดนะครับด้วยสบู่ใช้เท้านะครับบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าใช้เท้าแล้วก็ปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยใช้เท้านั่นเองนะฮะจบปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาร์สุดจริงเรื่องฝ้ากันนะครับตั้งแต่วันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณได้เลยนะฮะแล้วก็มีโปรโมชั่นพิเศษนะครับเฉพาะที่ 7-Eleven ด้วยนะครับให้คุณเลือกทั้งสายบำรุงผิวแล้วก็สายเมคอัพด้วยนะครับเซรั่มฝ้าใช้เท้านะครับตัวเด็ดเรื่องฝ้าซื้อ2แถม1ครับคุ้มกว่าเดิม 33% ไปเลยหรือใครที่ใช้เป็นประจำเนี่ยอยากจะตุนแบบกล่องนะครับก็เหลือเพียง156บาทจากราคาปกติ234บาทนะครับรวมไปถึงลิปน้ำเชื่อมซิสตาร์นะครับทั้งสีส้มแล้วก็สีแดงราคาปกติซองละ49บาทครับช่วงนี้ซื้อ2แถม1เหมือนกันคุ้มถึง 33% ครับแบบยกกล่องก็เหลือเพียง196บาทจากปกติ294บาทนะใครอยากจะดูแลเรื่องฝ้าไปพร้อมกับเติมสีสันบนใบหน้านะครับช่วงนี้ถือว่าคุ้มมากๆเลยหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาใกล้บ้านคุณได้เลยนะครับตั้งแต่วันนี้ถึง23ตุลาคม2519นี้เท่านั้นนะครับ Good Life Good Music

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: จักรวาลไม่มีที่สิ้นสุดความท้าทายที่ไม่มีวันหมดไปเกิดมาเพื่อเป็นนูนิวนูนิว Second Concert Born to be นูนิว Concert คอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งที่2ของนูนิวโชว์รินวันที่31ตุลาคม2569ณ Impact Arena เมืองทองธานีใครที่พลาดการกดบัตรการแสดงในครั้งนี้สามารถซื้อไลฟ์สตรีมได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคม2569ดูสดแบบมีความสุขไปพร้อมกันเริ่มต้นที่ 1,290 บาทฟินต่อกับรีรันได้อีก5วันในราคา 1,690 บาทและเต็มอิ่ม

0: กับรีรันได้อีก10วันราคาเพียง 1,990 บาทเลือกแพ็กเกจที่ใช่เตรียมรับชมความสนุกและมีความสุขไปพร้อมกันกดซื้อความสุขได้แล้ววันนี้ที่ www.allticket.com
1: Sunshine Radio Good Life Good Music

ี้เนี่ยใน TikTok ของเราเนี่ยก็มีคนใจดีนะครับวางกล่องสมบัติให้เราเก็บเหรียญกันฟรีนะใครที่ว่างๆนะครับฝนตกหยุดงานไม่ได้ไปไหนเนี่ยเข้ามา TikTok ได้เพราะพี่นิรุธเนี่ยวางกล่องให้เราเก็บเหรียญกันเยอะแยะเลยทุกคนเก็บเหรียญก็ได้คนละเหรียญ2เหรียญนะแต่แบงค์ในกล่องว่างเปล่านะฮะหรือว่าพี่นิรุธวางกล่องเปล่าให้เก็บก็ไม่รู้เหมือนกันเก็บไม่เคยได้เลยใครที่ได้ก็ยินดีด้วยนะครับส่วนท็อปิกของเราวันนี้นะฮะถ้าให้ติดป้ายหน้าประตูบ้านได้1ป้ายว่าเป็นเขตปลอดจุดๆๆบ้านคุณจะเป็นเขตปลอดอะไรและเพราะอะไรเดี๋ยวชั่วโมงหน้านะครับเราจะกลับมาอ่านข้อความกัน

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: ทุกครั้งที่ขับรถไม่เหงาหรอกค่ะเพราะเรามีเพื่อนเพื่อนคนนี้คอยเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังมีเรื่องคูลๆมาเล่าให้ฟังบ่อยๆบางทีก็มีมุกที่คอยทำให้เราแอบอมยิ้มเพื่อนคนนี้ชื่อ Sunshine Radio ค่ะ
2: มี Sunshine Radio เป็นเพื่อนชัดๆไปตลอดทางแค่เปิดแอปแล้วคอนเน็กเข้ากับวิทยุติดรถยนต์แค่นี้การเดินทางครั้งต่อไปของคุณไม่ว่าจะขึ้นเหนือล่องใต้ฝนตกหรือรถติดรับรองไม่มีเหงาแน่นอนLife, good
3: music. สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

0: Sunshine Radio. Good life, good music.
1: Sunshine, talk about...

0: เช็คลิสต์นะฮะงานจากบิลกินนะครับขยับขึ้นจากอันดับ17นะฮะมาอยู่อันดับที่14เรียบร้อยในสัปดาห์ที่2กันอยู่ในชาร์ตของเขานะครับส่วนก่อนหน้านั้นเพอร์เซสนะครับฟิวเจอริ่งกับแม่ฮายอภพรนครสวรรค์กับฟรีไวไฟขยับขึ้นจาก20มาอยู่อันดับที่17นะฮะสองเพลงจะได้สดชื่นกันหน่อยเช้านี้นะฮะพื้นที่ไหนมีฝนตกลงมาเพิ่มเติมอีกบ้างมาแบบเริ่มจะมีแดดกันบ้างหรือยังในบางพื้นที่นะฮะก็ส่งข้อความมาบอกกันหน่อยนะครับไปดูข้อความกันดีกว่าในชั่วโมงนี้นะครับท็อปิกของเราเช้านี้ถ้าให้ติดป้ายหน้าประตูบ้านได้1ป้ายว่าเป็นเขตปลอดจุดๆๆบ้านคุณจะเป็นเขตปลอดอะไรและเพราะอะไรนะครับไปกันที่ข้อความจากคุณฟ้าฮะคุณฟ้าบอกว่าเขตปลอดสัตว์เลี้ยงค่ะแถวบ้านเนี่ยเขาจะเลี้ยงแบบปล่อยมันชอบมากัดแล้วก็ถ่ายทิ้งไว้หน้าบ้านค่ะแล้วเราก็ต้องเป็นคนเก็บเองพอถามหาเจ้าของเนี่ยก็ไม่มีใครแสดงตัวเลยค่ะแบบนี้ไม่โอเคเลยเนาะน้องควรจะมีปลอกคอแล้วก็น่าจะมีแบบเจ้าของบ้านอ่ะเจ้าของต้องดูแลนะเนี่ยแบบนี้อันนี้จริงๆเนี่ยเป็นต้องของต้องดูแลนะฮะอันนี้เป็นความเดือดร้อนคนอื่นเนาะนะไปต่อฮะที่คุณดิวครับดิวส่งโอเคมานะฮะยังไม่ตอบท็อปิกที่แบงค์นะครับดิวชั่วโมงสุดท้ายแล้วนะนะครับพี่หมูบอกว่าอยากติดป้ายว่าเขตปลอดนกครับเนี่ยโดยเฉพาะนกพิราบกับน้องแบงค์ทุกวันนี้เนี่ยไม่รู้ว่ามาจากไหนถ้าติดป้ายเนี่ยนกมันจะอ่านรู้เรื่องหรือเปล่านะไม่รู้หรอกฮะชอบมาเกาะหน้าบ้านนะฮะแล้วก็ถ่ายทิ้งไว้เยอะยิ่งบนระเบียงเนี่ยเผลอไปได้เลยนะฮะแล้วก็เวลาฝนตกเนี่ยกลิ่นแรงมากด้วยหนอเขตปลอดนกพิราบจ้ะนะฮะบ้านพี่หมูนะครับบ้านพี่น้ำฝนนั้นเนี่ยยังไงเอ่ยนะฮะเขตปลอดแมลงสาบค่ะจิ้งจกของเราเจอมันยังวิ่งหนีเลยฮะจิ้งจกวิ่งหนีแมลงสาบเลยเหรอเนี่ยแมลงสาบวิ่งใส่บางทีบินด้วยเนี่ยกลิ่นก็แย่ชมพู่ยิ่งไม่ชอบชนิดที่ว่าห้องน้ำหน้าอ่านในบ้านเนี่ยห้องไหนที่เคยเจอแมลงสาบนางจะไม่เข้าอีกเลยโอ้แสดงว่าไม่ชอบอย่างแรงนะฮะไม่ชอบมากๆเลยเดียวเขตปลอดแมลงสาบจ้านะครับผมนะฮะบ้านแบงค์อ่ะใช้ไอ้ที่แปะๆอ่ะที่ขายใน TikTok อ่ะไอ้ที่แปะๆกลมๆแบบไปแปะตามใต้แบบใต้ตู้ใต้อะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าไม่มีจริงพี่น้ำฝนไม่ยังวุ้นอย่างงี้ปรากฏว่าไม่มีจริงเออหายไปเฉยเลยนะฮะไปกันที่คุณเบียร์กันบ้างครับคุณเบียร์บอกว่าเขตปลอดงานฮะด้วยเทคโนโลยีสมัยนี้ฮะทำให้โดนตามตัวทำงานได้24ชั่วโมงค่ะไม่อยากโดนตามเลยค่ะช่วงวันหยุด ที่บ้านก็คือเขตปลอดงานเนาะนะจะตามตัวฉันที่บ้านตอนฉันอยู่บ้านก็ไม่ได้เนาะอะไรอย่างงี้นะครับอ่ะโอเคเสร็จพี่น้ำฝนเรียบร้อยไปต่อคุณน้ำฝนกันบ้างเรามีหลายฝนวันนี้นะถ้าติดป้าก็คือเขตปลอดเพื่อนกลับไปหาคนเก่าค่ะนะช่วงนี้คือเห็นคนเห็นเฟนคนไทยเป็นอะไรกับคนเก่ากำลังฮิตค่ะก็เลยติดป้ายกับเพื่อนไว้ก่อนฮะเขตปลอดคนเก่านะฮะคนเก่าห้ามกลับมานะ no return นะอะไรแบบนี้ใช่ไหมฮะคุณน้ำฝนโอเคเข้าใจได้นะครับคุณเบนจี้นะครับเบนจี้บอกว่าเขตปลอดนกพิราบค่ะมีตาลุงคนหนึ่งชอบให้อาหารแมวจรแต่นกพิราบลงมากินเชื้อโรคทั้งนั้นเลยห้ามก็ไม่ฟังตาลุงคนนั้นคือใครฮะตาลุงคนนั้นคือพ่อฉันเองค่ะไปคุยกับคุณพ่อจ้ะไปคุยกับคุณพ่อจ้ะเนาะคุณแก้มครับคุณแก้มบอกว่าติดบ้านขอเป็นเขตปลอดอารมณ์เสียฮะนะครับผมนะฮะก็คือคุณแม่ภาพรเนี่ยพอรู้สึกว่าข้างนอกเราเจอเรื่องต่างๆมามากมายทั้งวันอยู่แล้วทั้งเรื่องงานเรื่องคนหรือว่าบางครั้งก็อาจจะเจอเรื่องที่ทำให้หงุดหงิดนะพอกลับถึงบ้านเนี่ยอยากจะวางทุกอย่างก็คือเข้าบ้านปุ๊บก็เหมือนอยากจะชาร์จพลังงานดีๆนะฮะชาร์จพลังดีเพราะคิดว่าบ้านควรเป็นสถานที่ที่ทำให้เราเข้ามาแล้วรู้สึกสบายใจไม่ต้องกังวลว่าจะเจออารมณ์ไม่ดีของใครหรือการทะเลาะกันพูดจาไม่ดีใส่กันเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยบ้านควรเป็นที่ที่เรากลับมาเติมพลังไม่ใช่กลับมาเติมความเครียดค่ะเข้าบ้านแล้วใครกำลังหงุดหงิดรบกวนฝากอารมณ์ไว้หน้าประตูบ้านก่อนค่ะเข้ามาในบ้านสวิตเป็นคนอารมณ์ดีด้วยกันเถอะเนาะเขตปลอดคนอารมณ์เสียฮะในบ้านนะฮะนะครับพี่นิรุธที่นานๆจะได้มาเจอกันวันจันทร์สักทีนั้นนะครับวันนี้บอกว่าพี่นิรุธบอกว่าเป็นเขตปลอดบุหรี่ฮะเพราะว่าการสูบบุหรี่เนี่ยมันไม่ดีกับตัวเองแล้วก็คนรอบข้างการสูบบุหรี่ไม่ได้ผิดแต่คนจะรู้ว่าตรงนี้สูบได้หรือไม่ได้ได้กลิ่นแล้วปวดหัวสุดท้ายนี้เลิกได้เลิกนะพี่รุธบอกเนี่ยคือมองว่านะครับโดยส่วนตัวมองว่าถึงแม้ว่าในบริเวณนั้นจะไม่ได้ติดป้ายว่าห้ามสูบบุหรี่หรืออะไรนะแต่ว่ากรณีในที่สาธารณะก็คิดว่าควรจะมีความเกรงอกเกรงใจกลิ่นบุหรี่มือสองมันไม่โอเคนะคุณผู้ฟังเนาะในที่สาธารณะอย่างเช่นแยกไฟแดงแยกไฟแดงก็คือ คาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็มลภาวะก็เยอะอยู่แล้วนะครับผมเพื่อนๆที่ติดไฟแดงด้วยกันนะครับมอเตอร์ไซค์ทั้งหลายเนี่ยก็ต้องสูดมลภาวะอยู่แล้วเพราะนั้นเนี่ยกรณีที่คุณยังสูบบุหรี่บริเวณแยกไฟแดงอีกให้ทุกคนดมไปด้วยกันอีกไม่ดีเลยนะครับผมมันถือว่าเป็นที่สาธารณะอะไรอย่างเงี้ยเออนะคุณผู้ฟังนะเห็นอกเห็นใจซึ่งกันแล้วกันเนาะนะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับผมไปต่อนะรู้สึกว่าไลน์จะค้างอีกแล้วคุณผู้ฟังด้วยความที่ข้อความมันเด้งเข้ามานะครับไลน์ก็ค้างจ้ะนะไปต่อไปไปต่อตะกี้ของใครครั้งที่ใครฮะทางที่ของคุณวรรณธนีแตงกิ้วคาตาเข้ามาแล้วบอกว่าเขตปลอดนักช็อปนะฮะยิ่งเทศกาลอะไร11 11 12 12งดเข้าบ้านค่ะเจ้าของบ้านจะหมดตัวเอานะครับเข้ามาในบ้านช่วยเข้ามาเมาป้ายยาอยู่อย่างนะฮะก็ของเต็มบ้านแล้วแถมหมดตังค์หมดกระเป๋าได้เลยเขตปลอดนักช็อปวรรณธนีว่างี้นะครับผมเข้าใจได้นะฮะทำได้ไหมก็อยู่ที่ตัวเราเองเนาะคุณผู้ฟังเนาะวาซีดีแนนนะครับนะฮะก็เป็นเขตปลอดการปลูกการปลุกเหรอเขตห้ามปลุกเหรอเพราะชีวิตมีเรื่องให้ตื่นเต้นเยอะแล้วตอนอยู่บ้านอย่างเดียวก็คือว่าอย่าปลุกเสียงเรียกเสียงโทรศัพท์เสียงแจ้งเตือนแม้แต่คำว่าตื่นได้แล้วขอไม่รับรู้ค่ะแต่ยกเว้นถ้าไฟไหม้ไม่ได้เนาะ ไม่ได้เนาะไฟไหม้ก็ต้องปลุกนะทุกคนนะนะครับผมไปต่อกันที่คุณหนึ่งฮะคุณหนึ่งบอกว่านะครับผมเขตปลอดคนมีคู่ไว้ยังไงอ่ะพี่แบงค์เข้าไม่ได้สิทั้งนั้นน่ะคุณหนึ่งยังเข้าไม่ได้นะเพราะพื้นที่นี้อนุญาตให้ได้เฉพาะคนโสดหานั่งเหงาได้เท่านั้นฮะนะฮะคนมีคู่อดนะโอ้ตายแล้วแย่จังเลยอ่ะคุณหนึ่งเราแบบเราไปด้วยกันไม่ได้หรอคุณหนึ่งโอ้แย่จังเลยคุณเจคุณเจบอกว่าเขตปลอดความกังวลเรื่องในอนาคตค่ะเพราะว่าอนาคตยังมาไม่ถึงและไม่อยากเอาความสุขของวันนี้ไปแลกกับเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้นขอใช้ชีวิตกับปัจจุบันให้เต็มที่แล้วค่อยๆรับมือกับวันพรุ่งนี้ที่กำลังถึงก็พอค่ะสู้ๆฮะโอเคเช็คลิสต์ได้ฟังหรือยังได้ฟังแล้วตอบกลับด้วยนะเพราะว่าเปิดไปสักครู่นี้เองนะฮะอ่ะขอบคุณข้อความในเบรกนี้ด้วยไม่ได้ขิงนะจ๊ะแต่ว่าคนมีคู่แล้วก็ไม่รู้สินะสัญชาติของเราเช้านี้ครับท้ายติดป้ายหน้าประตูบ้านได้หนึ่งป้ายว่าเป็นเขตปลอดจุดๆบ้านคุณจะเป็นเขตปลอดอะไรและเพราะอะไรจ๊ะ
1: สัญชาติ talk about

0: Bang Radio. Good life, good music.
1: ฟังเพลงดูดีเจจัดรายการสดจากสตูดิโออัปเดตเพลงฮิตเทรนด์ใหม่ๆหรือข่าวในกระแสใช่แล้วครับแค่พิมพ์ sunshinefm.com แล้วกด Enter เว็บเดียวที่ทั้งฟังเพลงเพราะดูดีเจจัดรายการดูศิลปินที่มาสัมภาษณ์สดรวมถึงไม่พลาดเรื่องราวคู่ๆที่คอยอัปเดตให้ไม่ตกเทรนด์ sunshinefm.com พิมพ์เลย
0: Good life good musicSunshine Radio. Good life, good music.

คิดว่า2คนจะมาร้องเพลงแล้วก็เอ๊ะพอมาร้องด้วยกันมาฟีเจอริงกันนี่มันได้เฉยเลย Violet Watier นะฮะกับกวินดีด้วยนะฮะอย่ามากกว่าฉันก็พอมันโอเคแล้วคุณฟังเนาะได้เลยอ่ะส่วนก่อนหน้านั้น For Eve นะครับกับที่ปรึกษาด้วย2เพลงช้านะฮะฮึดๆหน่อยเลือกใหม่คุณได้ฟังในช่วงของกลางๆชั่วโมงสุดท้ายแบบนี้นะครับ10โมงเช้ากับ36นาทีคุณฟังช่วงนี้ขอบคุณด้วยนะฮะสำหรับสุภาลัยเซนส์พัทยานะครับเตรียมพบกับสุภาลัยเซนส์พัทยานะครับคอนโดใหม่ใจกลางพัทยานะที่ออกแบบมาให้ทุกวันเนี่ยสนุกได้ในทุกเซนส์เลยนะฮะคอนโดใหม่จากสุภาลัยครับราคาเริ่มต้นเพียง 1.39 ล้านเท่านั้นเองห้องใหญ่อยู่สบายครับขนาดเริ่มต้นที่ 31.5 ถึงว่า60ถึง65ตารางเมตรครับจะอยู่เองก็ฟินจะลงทุนก็ได้เหมือนกันนะฮะถึงเวลา unlock your sense แล้วนะครับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร1720หรือว่าที่ www.supalai.com ครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดนะฮะเหลือเวลาเคลียร์ข้อความกันสำหรับเบรกสุดท้ายแล้วนะครับท็อปิกของเราเช้านี้ถ้าให้ติดป้ายหน้าประตูบ้านได้1ป้ายว่าเป็นเขตปลอดจุดๆๆบ้านคุณจะเป็นเขตปลอดอะไรและเพราะอะไรนะครับไปดูข้อความกันนะฮะพิโก้ไทยฟู้ดบอกว่าเขตปลอดบุหรี่เลยจ้ะนะเพราะว่าใส่ใจสุขภาพตนเองแล้วก็ผู้คนรอบข้างควันบุหรี่เนี่ยส่งผลกระทบหลายอย่างทั้งมือ1แล้วก็มือ2แม้ว่าคนสมัยโบราณหรือว่าชนชาติอื่นเนี่ยจะมีแนวคิดว่าการสูบบุหรี่เพื่อคลายเครียดปล่อยความคิดจินตนาการเรื่องธุรกิจงานต่างๆปรับมายุคปัจจุบันเนี่ยการคลายเครียดเนี่ยสามารถไม่รบกวนคนรอบข้างได้อาจจะด้วยเครื่องดื่มหรือว่ากิจกรรมรวมกลุ่มความบันเทิงต่างๆซึ่งสามารถสร้างแนวคิดใหม่พร้อมการผ่อนคลายความตึงเครียดได้แต่หากอยากจะอยู่ผู้เดียวปลีกวิเวกก็มีสถานที่จัดไว้เหมาะสำหรับเหมาะกับรูปแบบความต้องการสรุปเขตปลอดบุหรี่เพื่อสุขภาพกันครับผมแทงคิวอากงพี่โก้ด้วยจ้านะครับเป็นเขตปลอดบุหรี่นะของพี่โก้นะเอาไปต่อนะครับพี่เอฮะพี่เอบอกว่านะครับอยู่ไหนฮะพี่เอบอกว่าเขตปลอดเพื่อนบ้านที่ชอบมาส่องมาเงี้ยหูฟังมาใส่ใจเราบ่อยๆเพื่อนบ้านเนี่ยเป็นวัยรุ่นนะแต่ได้ยินบ่อยๆได้ยินตลอดเคยแกล้งเปิดประตูห้องแบบกวาดบ้านทำความสะอาดอยู่ได้ยินเสียงวิ่งปิดประตูเข้าห้องอย่างไวไม่เข้าใจป้ายังไม่เห็นอยากรู้อยากยุ่งอะไรกับใครเลยแต่เพื่อนบ้านน่ะใส่ใจเราซะอย่างนั้นเนี่ยสมัยนี้เนี่ยไม่ใช่แค่มนุษย์ป้ามนุษย์ลุงมนุษย์ผู้ใหญ่ที่ชอบใส่ใจแล้วนะไม่ว่าเจนไหนเพศไหนก็อยากจะเผือกอยากจะส่องอยากจะใส่ใจคนอื่นอยู่ตลอดเวลาทำไมไม่อยู่เฉพาะเรานะฮะอยู่คนเดียวสวยๆแบบเราบ้างนะพูดถึงเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเนี่ยพี่ก็ไม่เคยเอาอาหารกลิ่นแรงหรือว่าทำอะไรเสียงดังๆเลยนะแต่ก็มีเลื่อนโต๊ะเลื่อนตู้เลื่อนโซฟาบ้างนานๆครั้งแล้วจะทำเฉพาะวันหยุดฮะแบบนี้นะขอบคุณพี่เอ๋ด้วยครับไปต่อฮะของแบงค์เนี่ยไม่มีอะไรมากฮะเขตปลอดประตูหน้าบ้านก็คือเขตปลอดเสียงดังเพราะว่าเป็นคนไม่ชอบเสียงดังเลยนะครับไม่ชอบเสียงเลยนะฮะเจ้าสว่างอะไรก็แต่ไม่ชอบมีเสียงดังนะฮะไปกันที่ของคุณจูนครับคุณจูนบอกว่าเป็นเขตปลอดก็คือเขตปลอดความอึดอัดฮะบ้านคนเป็นที่ที่มีความสุขที่กลับมาแล้วปลอดภัยทิ้งสมองไม่มีความอึดอัดอยู่แล้วสบายใจอยากทำอะไรก็ทำครับเป็นเขตปลอดความอึดอัดนะครับคุณจูนนะพี่ไก่ลักกี้นั้นบอกว่าเขตปลอดบุหรี่และสุราเมรัยไม่ชอบมากๆตึงบุหรี่ไม่ชอบคนสูบบุหรี่ฉะนั้นคนสูบห้ามมาใกล้ห้ามสูบค่ะส่วนสุราเมรัยเน้นเขียนไม่เน้นปฏิบัติดูตามสถานการณ์ก็แล้วแต่โอกาสเนาะไอ้พวกเมรุงเมรัยมันก็ต้องมีบ้างนะบางทีก็แล้วแต่โอกาสแต่ว่าทุกวันไม่ได้เนาะทุกวันก็ไม่ได้เนาะทางด้านของคุณกิฟต์นั้นก็บอกว่าเขตปลอดขนมจีนค่ะเพราะว่าไม่เคยกินขนมจีนตั้งแต่เกิดมาเลยไม่ชอบกินด้วยค่ะมีคนไม่ชอบกินขนมจีนด้วยเหรอคุณผู้ฟังอะไรใหม่ๆขนมจีนอร่อยออกแต่เขาไม่ชอบเหรอไม่ชอบก็แล้วแต่เนาะก็ไม่มีคนไม่ชอบแหละนะต้นของใครฮะพี่สูบีไมเลิฟนะครับบอกว่าเขตปลอดแมลงสาบครับเพราะว่ากลัวมากชอบบินเคยเจอแบบมาเกาะอยู่แถวกำแพงดีๆแต่นางเหมือนมีเรดาร์สักพักบินค่ะกลัวจะมาเกาะตามตัวแค่คิดก็ขนลุกครับเป็นเขตปลอดแมลงสาบทางบ้านของพี่สูบีไมเลิฟนะครับเมเดย์ฮะเมเดย์บอกว่าเขตปลอดความเครียดฮะเพราะเรื่องหนักๆเอาไว้ข้างนอกประตูตกถึงบ้านแล้วเนี่ยอยากให้จะเป็นพื้นที่ที่ได้พักได้กินของอร่อยแล้วก็ได้เป็นตัวเองเต็มที่ไม่อยากให้ใครเอาความเครียดจากข้างนอกเนี่ยเข้ามาเครียดในบ้านต่อจ้านะครับผมไปต่อกันที่ของดิวฮะดิวบอกว่าเขตปลอดเสียงดังและบุหรี่ครับเพื่อที่จะได้สงบแล้วก็อากาศบริสุทธิ์ด้วย
ของดิวนะครับไปกันที่ครูจังฮะครูจังก็บอกว่าเขตปลอดบุหรี่แบบไม่ชอบมากๆค่ะได้จริงแล้วเวียนหัวค่ะนะครับครูจังนะและของใครต่อฮะต้นน้ำสิครับทุกคนต้นน้ำมาแล้วต้นน้ำก็คือว่าอะถ้าของต้นน้ำถ้าจริงๆจะติดป้ายหน้าประตูบ้านว่าเป็นเขตปลอดที่ดูแลอย่างทั่วถึงเลยเรียกว่าป้ายเขตปลอดห่วงใยครับเพราะเป็นคนเพราะเห็นคนดูอารมณ์ไม่ดีเจอเรื่องที่ไม่ว่าน่าวางใจหรือวางใจกับครอบครัวหรือเพื่อนก็ตามแต่เราห่วงใยด้วยการเปิดฟังดีเจหรือว่านั่งพักชิลแล้วลุยกันต่อเลยครับวันนี้ฉันปวดหัวกับน้องยันมาเมื่อเช้าแล้วหนึ่งข้อความจะมาเจอของต้นน้ำต่อจ้ะของต้นยันและต้นน้ำนั้นเอาสองคนนี้ไปอยู่ไปขังรวมนะครับผมเนี่ยเอาไปขังรวมเอายันและต้นน้ำไปขังรวมกันเอาสองคนนี้ไปขังรวมกันนะครับผมแล้วก็ใครอีกคนนึงนะฮะคุณไก่เหรอไก่โอเคอยู่นะไก่โอเคไก่รู้เรื่องนะฮะของต้นน้ำก็คือว่าติดป้ายหน้าบ้านก็คือเขตปลอดอะไรฉันนิ่งไปเลยอ่ะฉันนิ่งไปเลยอ่ะแต่ก็คือเขาน่าจะแบบว่าเป็นห่วงแหละคนที่แบบเขาก็ต้องเป็นเขตที่แบบเขตที่มีแต่ความห่วงใยแหละคุณผู้ฟังเป็นเขตที่มีแต่ความห่วงใยแหละไม่ได้จะปลอดแหละคุณผู้ฟังถ้าประมาณนี้แหละใครที่อารมณ์ไม่ดีหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าเข้ามาในเขตนี้เนี่ยเขาก็จะเปิดให้ฟังดีเจให้นั่งพักชิลๆเพราะเป็นเขตที่มีแต่ความห่วงใยทั้งเพื่อนแล้วก็ครอบครัวนะคุณผู้ฟังนะน่าจะประมาณนี้นะคุณผู้ฟังเป็นเขตที่มีแต่ความห่วงใยนะไม่ได้ปลอดอะไรหรอกก็น่าคงจะเป็นปลอดอะไรที่มันแบบเขตปลอดความอารมณ์เสียความเครียดความอะไรอย่างงี้มาแล้วเข้ามาในเขตนี้ก็จะมีแต่ความห่วงใยก็เปิดดีเจให้ฟังยังไงก็คือให้นั่งพักชิลไปถ้าเกิดว่าอารมณ์ดีขึ้นก็ค่อยลุยกันต่อแบงค์ทำดีที่สุดแล้วคุณฟังนี่คือแบงค์ทำเต็มที่ทำสุดความสามารถแล้วทำดีที่สุดแล้วคุณฟังนะวันนี้ได้ประมาณนี้นะคุณฟังนะขอบคุณข้อความด้วยจ้ะไปเบรกเนาะคุณฟังเพลงกันจ้าเดี๋ยวกลับมาเบรกหน้ามาคุยกับละพรดานะครับ

0: Good life, good music. ถ้าคุณหมุนหาเราเท่าไหร่แล้วยังไม่เจอสักทีงั้นฟังผ่านแอปดีกว่าไหมสเตจูนไปเลยคลื่นเดียวไม่ต้องหมุนไม่ต้องหาฟังเพลงเพราะได้ต่อเนื่องพร้อมสนุกไปกับสาระคูลๆและกิจกรรมทั้งปีอย่ารอช้าโหลดเลยทั้ง App Store Google Play Store และ Huawei App Gallery พอไม่ต้องหมุนแล้ว
1: Good Life Good Music Sunshine Radio Good Life Good Music

0: อรุณสวัสดิ์และพระดาด้วยครับ
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะ
0: มาตอบท็อปิกกันก่อน
1: ค่ะว่า
0: เอาวันนี้เราคุยกันถึงเรื่องของที่รัฐแอลเบอร์ตาที่แคนาด
1: า
0: เขาเป็นรัฐที่ปลอดหนูเป็นเมืองปลอดหนูมากกว่า70ปีละ
1: อุ๊ยเลิศนะ
0: เลิศนะไม่มีหนูเลยล่าสุดเขาไปเจอซากหนูเขาก็เลยต้องแบบสอบสวนว่ามันมีที่มาอยู่ตรงไหนมีรังมีอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเขาต้องแบบชุดกันใหญ่เลยเป็นแรดพาโตรแบบนั้นเลยก็เลยเล่าให้ทุกคนได้ฟังกัน
1: ค
0: ่ะถ้าสมมติว่าที่หน้าบ้านคุณให้ติดป้ายว่าเขตปลอดจุดบ้านคุณจะเป็นเขตปลอดอะไร
1: หน้าบ้านเหรอ
0: เออหน้าบ้านหน้าประตูเนี่ย
1: เขตปลอดตุ๊กแกค่ะ
0: ตุ๊กแก
1: ถ้ามีบ้าน
0: เออเอาห้องคอนโดก็ได้อะ
1: คอนโดไม่มีนะ
0: ไม่มีอยู่แล้ว
1: แต่ถ้าเป็นบ้าน
0: เออ
1: เขตจะมีแบบทุกสิ่งอย่างอะนึกออกป่ะเพราะว่าแบบโดยเฉพาะถ้าต่างจังหวัดอะไรเง
0: ี
1: ้ยแต่ในเมืองก็ไม่แน่เนาะแบบสัตว์เลื้อยคลานต่างๆเลยว่าแบบจิ้งกือนั่นนี่อะไรเง
0: ี้ยอย่างตุ๊กแกจิ้งจกถ้าเป็นบ้านน่ะผมมองว่ามันก็คงวิ่งมาแหละเป็นปกติแหละ
1: เห็นไหมล่ะ
0: เออจิ้งจกตุ๊กแกเพราะว่ามันกินแมลงอะไรเงี้ย
1: ระบบนิเวศอะไรเงี้ย
0: เออใช่
1: จริงหรอมันก็ไม่ทุกบ้านปะมันแล้วแต่ปะ
0: ทุกบ้านนะผมมองว่าตุ๊กแกมันอยู่บ้านไหนบ้านนั้นก็จะไม่ค่อยมีแมลงนะผมว่า
1: เหรออ
0: ืมเพียงแค่ว่าเราจะแบบบอกน้องยังไงว่าอย่าร้องเสียงดังนะอย่าเพี้ยมโผล่ให้เห็นนะ
1: ไม่เอาอ่ะห้ามเข้าเลยกลัว
0: ไม่เอานะ
1: ไม่เอานะ
0: อยู่ไม่ได้อยู่ร่วมกันไม่ได
1: ้เหมือนอันนี้ไง
0: ทำไม
1: เออเราบอกว่าล่าสุดที่บอกว่าเพื่อนมาจากต่างประเทศใช่ปะคือเพื่อนแบบเป็นเนทีฟอะไรก็แล้วหรือน้องสาวก็ไปถามเขาว่าที่ประเทศอยู่อ่ะมีอันนี้ปะมีจิ้งจกไหมอะไร
0: เ
1: ขาบอกคือมันก็จะมีชื่ออะไรนะจิ้งจกชื่อหอมากชื่ออะไรนะจิ้งจกทุกคนพิมพ์มาเร็วแล้วก
0: ็
1: ก็ถามเออมีอะไรเงี้ยแต่รู้สึกว่าแบบไม่มีตุ๊กแกมั้ง
0: ไม่มีเจโก้เหรออ
1: ืมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่แบบเขาบอกว่าอันนี้มีบ้านไอวีอะไรเงี้ยค
0: ือ
1: บางประเทศมันไม่มีไงใช่ไหมล่ะเหมือนแบบเกาหลีอ่ะเขาก็ไม่มีนะจิ้งจกมันย่อมรู้สึกแบบเป็นอะไรแปลกใหม่สำหรับเขาอะไร
0: พี่ฝนบอกว่าตุ๊กแกไม่มีทุกบ้านหรอกเออก็บางบ้านก็
1: มันอยู่ที่ต้นไม้อะไรด้วยหรือเปล่ามันอยู่ที่การ
0: ต้นไม้น้องก็อยู่น้องก็อยู่ต้นไม้ด้วย
1: ไม่หมายถึงว่าบ้านเราอยู่ที่ว่าบ้านเราติดต้นไม้หรืออะไรอย่างงี้ไหมมันก็ระบบนิเวศของเราไงไหมมันไม่ได้หมายความว่ามีบ้านเราต้องมีตุ๊กแกนึกออกไหม
0: เออ
1: นั่นแหละมันก็ต้องอยู่ที่เราจัดแบบทำยังไงไม่ให้น้องมาได
0: ้เข้าใจได
1: ้ห้ามเข้าเลยค่ะตุ๊กแก
0: เรื่องเล่าวันนี้คืออะไรฮะ
1: ทำไมคะ
0: มีเรื่องเล่าไหมล่ะ
1: มีเรื่องเล่ากำลังงานก็ความนะคะ
0: ไม่มีอะไรอันนี้เป็นอย่างพี่นี่พี่จักตอบช้า
1: บอกว่า
0: อ่านไม่ทันทำบังเกอร์น้ำอยู่ดำน้ำอยู
1: ่ที่
0: บ
1: ้
0: านน้ำขึ้น
1: นี่เรา YouTube ค่ะล่าสุดก็เพิ่มฟีเจอร์ละครสั้นแนวตั้งจ้ะ ดูต่อกันเป็นตอนได้ AI พากย์เสียงภาษาอื่นในไลฟ
0: ์ในที่สุดเห็นไหมล่ะในที่สุด
1: มันวนใช่ไหมบางทีอ่ะก่อนหน้านี้อะไรเงี้ย YouTube ประกาศเพิ่มฟีเจอร์หลายอย่างสำหรับผู้ใช้สายครีเอเตอร์ด้วยนะเอ้ยลดนะเริ่มจากฟีเจอร์สายไลฟ์ก็คือ React Live เป็นการต่อยอดจากฟีเจอร์ Watch With เดิมที่ครีเอเตอร์มาร่วมไลฟ์และ React ต่อรายการสดด้วยกันตอนนี้เตรียมขยายมาเป็นการไลฟ์แล้วก็รีแอคกับวิดีโอใดๆก็ได้แล้วคนชอบทำไงรีแอคนะซึ่ง YouTube บอกว่าคิดฟีเจอร์นี้ให้ได้ประโยชน์ทั้งฝั่งคนไลฟ์แล้วก็ฝั่งเจ้าของคลิปต้นฉบับด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือแบบว่าเข้าใจไหมแบบเหมือนว่ามีคลิปแล้วคนชอบเอามารีแอคนั่นนี่อะไรเงี้ยอันนี้ก็ได้ประโยชน์ทั้งคู่ไม่ใช่ไปเอาคลิปของใครมาไลฟ์อะไรอย่างเงี้ยแล้วอีกฝั่งไม่ได้อะไรอย่างเงี้ย Go Live Together นะครับฟีเจอร์จัดไลฟ์ร่วมกันนะคะเดิมทีเราเป็นโฮสต์แล้วก็ต้องเชิญแขกร่วมผ่านลิงก์แต่ของใหม่จะสามารถกดดูได้ว่ามีครีเอเตอร์คนอื่นกำลังไลฟ์สตรีมอยู่ไหมแล้วก็เชิญมาร่วมเหมือน TikTok ไง
0: ก็คือเขาก็เอาอย่างเงี้ยมาจากตอเลยจ้ะ
1: ใช่ TikTok นี่แหละเพราะว่าจริงๆอะ TikTok อะเอื้อแบบอะไรพวกนี
0: ้
1: ลดมากเลยนะและอีกอย่างที่ไม่มีใครทำได้ตอนนี้ฉันว่าเกี่ยวกับเรื่องของไลฟ์แล้วติดเพลงอะ
0: TikTok
1: เจ้าเดี๋ยวเราพูดชื่อเขาได้เราไลฟ์ใน TikTok ไง TikTok
0: TikTok นะของยูดี
1: อย
0: ูดีของ
1: ยูดี
0: ก็คือไลฟ์แล้วไม่ติดเพลง
1: คือเป็นคนทำยูคือหลักๆแล้วพอเราทำ YouTube ใช่ไห
0: ม
1: แต่มันจะติดปัญหาเรื่องเนี้ย
0: ครับ
1: ติดแบบเพลงมันนิดเดียว
0: ก็คือเมื่อก่อนเนี่ยผมจะดูเวลาเขาไลฟ์ YouTube อ่ะไลฟ์อะไรรีแอคอย่างเงี้ยข้างหลังเป็นแบบเป็นประกวดนางงามอะไรใช่ป่ะแล้วจะติดเพลง
1: ใช่
0: ออกไปได
1: ้ติดเพลงนิดเดียว
0: แล้วก็โดนแบนมุดช่องมืดไปเลย
1: สมมติว่าต่อให้เราไม่ไลฟ์นะเราทำคอนเทนต์มีเพลงติดมานิดเดียวเราคิดว่ามันสั้นแล้วอะตอนเรามาตัดต
0: ่อ
1: ก็
0: ไม่ได้
1: ก็คือ
0: จับเจอ
1: ใช่จับเจอแล้วคลิปนั้นก็จะติดเหลืองก็จะไม่ได้เงินอะไรอย่างเงี้ยมันคือ อะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็คือไลฟ์อีกอันนึงก็คือเป็นไลฟ์โชว์ดาวฟอร์แมตใหม่ของการไลฟ
0: ์
1: โดยแบ่งเป็นทีมแข่งกันแล้วก็เชิญแฟนๆมีส่วนร่วมในการส่งแชทส่งของขวัญเธอ
0: ก็ต่อเหมือนกันเนี่ย
1: ใช่คุ้นๆเนาะฟีเจอร์ก็จะเปิดใช้ปี2027
0: มาช้าไปป้าจ๋า27เลยเหรอ
1: แต่จะไ
0: ป
1: จะใช่ใช่เขาก็ศึกษาก่อนไงไลฟ์ออโต้ดับบิ้งนะแก้ปัญหาครีเอเตอร์พูดคนละภาษากับคนดูโดยใช้ AI มาช่วยแปลภาษาแล้วก็พากย์เสียอันนี้ไงล่าสุดคืออันนี้มันมีมาสักพักนึงแล้วสมมติว่าเราทำคอนเทนต์ของเราแบบน
0: ี้ครับ
1: แต่เพียงแค่คนฟังสามารถที่จะเลือกมันมีปุ่มให้เราเลือกเราไม่ต้องไปทำเองนะแค่กดปุ่มนั้นแล้วมันก็จะแปลเป็นภาษาอยู่ที่ว่าเราจะให้เป็นภาษาอะไรบ้างอะไรเงี้ยเขาก็ฟังเป็นภาษาเขาเลยแล้วมันดูเนียนมาก
0: อัน
1: น
0: ี้ดี
1: ใช่เพราะว่าอันเนี้ยหลายช่องของต่างประเทศแล้วก็ให้ความรู้ของเราเราก็ได้ฟังเป็นภาษาไทยภาษาไทยก็เป็นต่างประเทศได
0: ้โลกมันไปเร็วขนาดนี้แล้วคุณผู้ฟังเดี๋ยวนี้
1: ใช่
0: นะครับผมนะ
1: ขอบคุณ
0: การอัปเดตจากรัฐพลดาด้วยนะครับเดี๋ยวอยู่ต่อยาวๆนะครับพรุ่งนี้แบงค์กิจมาเช้าๆเหมือนเดิมอย่าลืมนะเดี๋ยวบ่ายสองวันนี้นะครับแบงค์กิจจะไปไลฟ์ที่หน้าร้านของลูกค้าเป็นงานของแม่เอ๋จ้ะจะไปบ่ายสองประมาณบ่ายสองโดยประมาณเดี๋ยวแบงค์ส่งสัญญาณอีกทีนึงฝากไปดูในไลฟ์กันหน่อยนะส่วนวันนี้ไปละขอบคุณทุกข้อความด้วยนะครับพรุ่งนี้เจอกันสวัสดีครับ

0: Chai Radio Good Life Good Music
1: ทุกครั้งที่ขับรถไม่เหงาหรอกค่ะเพราะเรามีเพื่อนเพื่อนคนนี้คอยเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังมีเรื่องคูลๆมาเล่าให้ฟังบ่อยๆบางทีก็มีมุกที่คอยทำให้เราแอบอมยิ้มเพื่อนคนนี้ชื่อ Sunshine Radio ค่ะ
2: มี Sunshine Radio เป็นเพื่อนชัดๆไปตลอดทางแค่เปิดแอปแล้วคอนเน็กต์เข้ากับวิทยุติดรถยนต์แค่นี้การเดินทางครั้งต่อไปของคุณไม่ว่าจะขึ้นเหนือล่องใต้ฝนตกหรือรถติดรับรองไม่มีเหงาแน่นอน
3: Life, good music.
4: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

0: Sunshine Radio Sunshine Radio Good Life Good Music
1: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964
2: Sunshine Radio Good Life Good Music

3เพลงสวัสดีรู้ฟังในช่วงสายวันจันทร์แบบนี้นะคะจันทร์สุดท้ายของกันยายนแล้วนะคะรู้ฟังกราบในหลายพื้นที่ที่ฝนตกชุ่มฉ่ำแต่พัทยาก็เริ่มที่จะแบบมีแสงเบาๆอ่ะยังไม่เห็นแสงอาทิตย์ใดๆแต่ก็รู้สึกว่าแบบมันแห้งขึ้นมานิดนึงรู้สึกใจชื้นขึ้นมาหน่อยนึงแล้วนะคะส่งกำลังใจสำหรับหลายพื้นที่ในช่วงนี้ที่เจอน้ำท่วมกันนะคะสวัสดีคุณฟังในทุกช่องทางด้วยกับละพันละพันละดานะคะคุณรู้ฟังเสียงก็คือหายไปพร้อมกับวันหยุดนะคะหนักกว่าเดิมอีกนะอาจจะแบบพูดเบาๆพูดน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะฟังเพลงเยอะๆกับที่นี่สัญชัยเรดิโอกับคุณผู้ฟังสิบเอ็ดโมงเช้าถึงบ่ายสองรับช่วงต่อดีเจพี่แบงกฤตกับละพัดด้วยนะคะเพลงไหนที่คุณเลือกมาแล้วก็ยังไม่ได้ฟังในช่วงของดีเจแบงกฤตนะคะในชั่วโมงสุดท้ายก็เดี๋ยวเคลียร์ให้เลยหมายถึงว่าเพลงบางเพลงที่เล่นไปก่อนหน้านั้นนะก็จะเล่นให้อย่างเช่นเพลงนี้คุณเลือกมาเหงาเข้าใจ

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: เงินจะไม่พอแล้ว
2: มีทองไหม
1: มี
2: งั้นไปทองมาเงินไปสิ
3: จำชื่อนี้ไว้ร้องตามพร้อมกันซะ
1: เพียงแจ้งว่าฟังจากซันชายเรดิโอรับวงเงินเพิ่มบาทละ 3,000 ลดดอกเบี้ยเหลือเพียง 0.99% ด่วนวันนี้ถึง30กันยายน69รีบไปเลยที่ร้านทองมาเงินไปทุกสาขาใกล้บ้าน
4: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
5: ถ้าตกหลุมรักเมืองพัทยา
6: คอนโดที่ดีไม่จำเป็นต้องติดทะเลแต่เป็นคอนโดที่ใช้ชีวิตง่ายขึ้นทุกวัน
7: สุภาลัยเซนส์พัทยาออกแบบพื้นที่ให้คุณใช้ชีวิตได้คุ้มค่าทุกตารางเมตรห้องกว้างใช้งานได้จริงขนาด 31.5 ถึง 65 ตารางเมตร
6: คอนโดใหม่ใจกลางพัทยาใกล้สุขุมวิทเพียง250เมตรเชื่อมต่อทุกไลฟ์สไตล์ได้อย่างลงตัวปลดล็อกตัวตนในทุกด้านของชีวิต
7: เริ่มเพียง 1.39 ล้านบาท
6: พิเศษ50ท่านแรกฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้าเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดโทร1720
0: Sunshine Radio Good Life Good Music
8: Sunshine Top of the Week สนับสนุนโดยศูนย์การค้า Pacific Park ศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวัน
9: Now

0: Sunshine Top of the Week สนับสนุนโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวัน
1: ยินดีกับทุกอันดับเพลงในชาร์ตของเราที่มีการอัปเดตไปเมื่อวานด้วยนะคะ2เพลงใหม่เข้ามาก็เป็นดึกแล้วสดๆร้อนๆแล้วก็ได้ฟังกันไปแล้วด้วยนะคะแล้วก็ยินดีด้วยกับอันดับที่1ในสัปดาห์นี้นะคะอยู่ในชาร์ตมาสัปดาห์ที่6แล้วก็เข้ามาอยู่ในอันดับที่1ที่บอกกันไปว่ามาแรงมากจริงๆก็ต้องยอมนะคะสำหรับคาตาเนาะก็ต้องมาลุ้นกันต่อไปว่าจะอยู่ในอันดับที่1ได้กี่สัปดาห์นะคะอยู่ที่คุณผู้ฟังส่งคะแนนกันต่อเนื่องได้เลยนี่ก็ส่งมารัวๆนะคะขอบคุณมากๆในทุกคะแนนที่ส่งเข้ามาในทุกช่วงดีเจเลยนะคะและก็ต้องขอบคุณสำหรับที่นี่กับ The Park Restaurant and Cafe คุณผู้ฟังหิวเมื่อไหร่ให้ร้านอาหารตามสั่งอร่อยอร่อย by The Park จัดให้นะคะ5เมนูขายดีแนะนำกันหน่อยสำหรับใครที่กำลังคิดเมนูในมื้อกลางวันนะคะเป็น5เมนูขายดีของที่นี่นะคะลูกค้ากดซ้ำสั่งซ้ำตลอดก็จะเป็นข้าวผัดกุ้งตัวโตๆนะคะข้าวกะเพราหมูกรอบนะคะหรือว่าจะเป็นผัดไทยกุ้งสดข้าวคะน้าปลาเค็มนะคะแล้วก็มีข้าวผัดหมูด้วยนะคะกุ้งสดใหม่ทุกออเดอร์อิ่มอร่อยคุณภาพจากครัวเดอะพาร์คนะคะมื้อเที่ยงก็ได้หรือว่าจะเป็นมื้อเย็นก็ได้โดยเฉพาะช่วงนี้ที่แบบฝนตกหลายคนก็ไม่อยากออกจากบ้านกันใช่ไหมก็สั่งได้เลยนะคะทั้งทาง Grab Food แล้วก็ Line Man นะคะกับ Delivery นั่นเองแต่10โมงจนถึง4ทุ่มของทุกวันกดสั่งได้เลยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม0909738981ในรู้ฟังอีกหนึ่งช่องทางให้คุณได้อร่อยง่ายๆนะคะกับการสั่ง Delivery นั่นเองนะคะเลือกเป็น1เพลงจากชาร์ตของเรานะคะอันนี้ก็คือพี่ๆ ETC กับ Sweet เหมือนก่อน

ากพี่ๆ ETC ค่ะกับเพลงนี้ Sweet เหมือนก่อนนะคะอันดับที่12แล้วนะคะกับอยู่ในชาร์ตมาสัปดาห์ที่3ด้วยนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นเหงาเข้าใจ For Eve ก็อยู่ในอันดับที่11นะคะมีการเปลี่ยนแปลงนะสำหรับชาร์ตของเราด้วยนะคะคุณผู้ฟังมีเพิ่งจะประกาศไปใช่ไหมสำหรับรางวัลนะคะลิซ่าก็ลดปังมากนะคะเป็นคนที่แบบเอาใจช่วยแล้วก็แบบเหมือนบินขึ้นไปสูงเรื่อยๆนะสำหรับลิซ่านะคะส่วนไปอัปเดตหน่อยดีกว่ามีคุณผู้ฟังบอกว่าวันนี้เปิดสวิมไหมเพราะว่าฉลองรางวัลหน่อยไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะสำหรับ BTS นะคะล่าสุดก็คว้า3รางวัลใหญ่ที่งาน MTV Video Music Award 2026นะคะถึงแม้ว่าทางวงเองเนาะจะไม่ได้ไปร่วมนะคะในการประกาศรางวัลในครั้งนี้นะคะแต่ก็ได้ไป3รางวัล นะคะก็คือ3รางวัลใหญ่3สาขาที่งานประกาศรางวัลสุดไอคอนิกแห่งนี้โดยพวกเขาก็ได้สาขา Best Group นะคะ Best K-pop แล้วก็ Song of the Year กับเพลง Swim นั่นเองนะคะก็เอาชนะคู่แข่งตัวเต็งในสาขา Song of the Year อย่าง Golden จาก Animation K-pop Demon Hunter Bring Your Love นะคะของ Madonna แล้วก็ Sabrina Carpenter ด้วยนะคะแล้วก็หลายๆเพลงนั่นเองนะคะยินดีด้วยนะคะกับเหล่าอาร์มี่แล้วก็ทุกๆรางวัลเลยนะคะที่ได้กันในวันนี้นะคะมีคุณผู้ฟังถามว่าสั่งข้าวหรือยังยังเลยเนี่ยไงยังแบบหน้าใหม่ชั่วโมงแรกมันจะทำอะไรไม่ทันเลยคุณผู้ฟังมันจะวุ่นวายมากๆก็พยายามที่จะแฮนเดิลให้ดีเท่าที่จะทำได้นะคะสั่งข้าวก็นั่นแหละอาจจะเป็นแบบบ่ายโมงมาส่งก็บ่ายสองพอดีประมาณนั้นนะคะอ่ะอีกหนึ่งเพลงที่พูดถึงที่ได้รางวัลไปนะคะ Song of the Year อันนี้ก็คือ Swim จาก BTS ค่ะ

บางทีมันก็แบบอาจจะพูดยากหรือเปล่า ความรู้สึกอะไรอย่างนี้เนาะแบบว่าอย่ารักมากกว่าตอนที่แบบรักฉันก็พอนะคะน้องเพชรเลือกมานะกับเพลงนี้เพราะจังเลยอย่ามากกว่าฉันก็พอก็วินดีนะคะกับ Violet Warrior นั่นเองคุณผู้ฟังต่อเนื่องกับ Swim และก็ Sweet เหมือนก่อนด้วยนะคะยังมีอีกหลายเพลงติดค้างกันไว้นะคะแต่จะทิ้งท้ายในเบรกนี้กับDear My Crazy Soulmate นะคะชื่อเพลงนะคะงานจาก IU ไปฟังกัน

0: Sunshine Radio. Good life, good music.
1: จักรวาลไม่มีที่สิ้นสุดความท้าทายที่ไม่มีวันหมดไปเกิดมาเพื่อเป็นนูนิวนูนิว Second Concert Born to be นูนิว Concert คอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งที่2ของนูนิวโชว์รินวันที่31ตุลาคม2569ณ Impact Arena เมืองทองธานีใครที่พลาดการกดบัตรการแสดงในครั้งนี้สามารถซื้อไลฟ์สตรีมได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคม2569ดูสดแบบมีความสุขไปพร้อมกันเริ่มต้นที่ 1,290 บาทฟินต่อกับรีรันได้อีก5วันในราคา 1,690 บาทและเต็มอิ่มกับรีรันได้อีก10วันราคาเพียง 1,990 บาทเลือกแพ็กเกจที่ใช่เตรียมรับชมความสนุกและมีความสุขไปพร้อมกันกดซื้อความสุขได้แล้ววันนี้ที่ www.allticket.com สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964
0: Sunshine Radio Good Life Good Music

ู้ชายที่มีเสียงเท่แล้วก็เพลงเท่มากๆนะคะกับแจ็คสันหวังนะเคียร่ากับเคียร่านะคะกับเพลงนี้ชื่อเพลงว่า Slow นะคะรู้ฟังโดยส่วนตัวชอบงานของเขานะรู้สึกว่าเป็นเพลงที่แบบเท่ดีจังเลยอินเตอร์ดีจังเลยนะคะสำหรับแจ็คสันหวังค่ะมีคุณทีฟานะคะบอกว่าสวัสดีขอเพลงกลิ่นฝนแน่นอนว่านอกจากเพลงกลิ่นฝนได้รางวัลแล้วลิซ่าก็ได้รางวัลเดี๋ยวพูดถึงตอนที่เปิดเพลงนะกับรางวัลของกลิ่นฝนนะคะแล้วก็ลิซ่าก็ได้รางวัลและสวิมของ BTS ก็ได้รางวัลฝากเปิดทุกเพลงเลยนะคะเปิดไปยังเพิ่งมานะคะนี่ไงเปิดสวิมแล้วก็มาส่งคะแนนให้กับ BTS ด้วยนะคะ Into the Sun นะเก็บคะแนนได้เลยนะคะขอบคุณมากๆเลยทิ้งท้ายหนึ่งเพลงคุณเก็บคะแนนมาเยอะมากเหมือนกันสำหรับเพลงนี้งานจากวิลเลียมทิ้งท้ายชั่วโมงแรกค่ะ

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: ฟังเพลงดูดีเจจัดรายการสดจากสตูดิโออัปเดตเพลงฮิตเทรนด์ใหม่ๆหรือข่าวในกระแสใช่แล้วครับแค่พิมพ์ sunshinefm.com แล้วกด Enter เว็บเดียวที่ทั้งฟังเพลงเพราะดูดีเจจัดรายการดูศิลปินที่มาสัมภาษณ์สดรวมถึงไม่พลาดเรื่องราวคู่ๆที่คอยอัปเดตให้ไม่ตกเทรนด์ sunshinefm.com พิมพ์เลย
2: Good life good music
3: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964
4: You're listening to Sunshine Radio Good Life Good Music

ั่วโมงก็ด้วยนะทุกฟังเปิดเข้าไปใน Facebook ในโซเชียลต่างๆตอนนี้เนี่ยช็อกข่าวพี่ต่องวงทูมากๆเลยนะคะก็ขอแสดงความเสียใจนะคะกับครอบครัวการจากไปของพี่ต่องด้วยนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เนาะลูกสาวเคยโพสต์นะคะขอรับบริจาคเลือดนะคะก็สร้างความตกอกตกใจที่พันอ่านก็แบบตกใจมากเหมือนกันนะคะก็สร้างความตกใจกับแฟนๆนะคะหลังจากที่ครอบครัวของพี่ต่องวงทูนะคะหรือว่าพี่ต่องสุรพันธ์จำลองกุลนะคะก็ได้แจ้งข่าวการเสียชีวิตนะคะหลังป่วยเนาะแล้วก็รักษาตัวอยู่แล้วก็จากไปนะคะเมื่อเวลา 10:20 น. 28กันยายนนั่นเองนะคะอ่ะคุณผู้ฟังเกิดทันกันไหมนะคะเป็นนักร้องแบบต่องวงทูตอนนั้นคือเพียงเพราะเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็หลังๆมาพี่ต่องเองเนาะก็ทำงานเบื้องหลังก็ทำเพลงดังๆเยอะมากเลยนะคะหาแบบเร็วๆนึกแบบเร็วๆเลยนะคะหรือว่าอ่านข่าวทุกคนก็จะเห็นชื่อเพลงนี้นะคะก็คือเธอคือผู้หญิงคนนั้นงานจากวงทูเปิดเพลงนี้ไว้อะไรให้กับพี่ต่องด้วยนะคะ

พลงนี้คุณผู้ฟังของเราบางคนยังไม่เกิดเลยนะคะเราก็ถึงวันนี้จนได้วันที่แบบเราเปิดเพลงที่คุณผู้ฟังยังไม่เกิดนะคะประมาณปี2536ประมาณนี้นะถ้าข้อมูลไม่ผิดพลาดนะคะกับเพลงนี้ของต่อต๋องวงทูนั่นเองนะคะเปิดเพื่อไว้อะไรให้กับพี่ต๋องเนาะที่จากไปในวันนี้ด้วยนะคะแล้วก็มีน้องเพชรบอกว่าเป็นเพลงโปรดพ่อเลยฟังแล้วคิดถึงพ่อนะคะกับเพลงนี้นะคะแล้วก็มีนี่ไงเกิด2540ก็คือยังไม่เกิดนั่นเองเนี่ยไม่เคยได้ยินเลยเอาจริงป่ะพูดไปเล่นนะคะเพลงดังยุค90นะในช่วงนี้เพลงยุคแบบ80-90มานะเราต้องรู้จักนะแนะนำกับเพลงนี้เลยไปลองฟังต่อต่องนะดังมากในวันนั้นเนี่ยคุณผู้ฟังแล้วก็ถึงวันนี้จนได้เนาะสวัสดีแม่น้องชาบูด้วยนะคะบอกว่าเมื่อวานเนี่ยพาน้องชาบูไปวิ่งที่พัฒนาหรอศรีราชามานะคะอ๋ออ่านเป็นพัทยานะพัฒนานะใช่ไหมศรีราชาก็คือพัฒนาเพชรรัน2026นั่นเองนะคะก็เลยถามว่าเป็นยังไงเจอฝนไหมบอกว่าฝนตกเล็กน้อยแต่ไม่ติดท็อป5ปีนี้นะคะชาวบูรุษพากันไปวิ่งไล่จับ นอกจากน้องหมาได้วิ่งแล้วแม่ของน้องหมาก็วิ่งด้วยนะคะวิ่งไล่จับน้องหมานั่นเองนะคะอ่ะก็สนุกใช่ไหมชาวบูจะสนุกกับการแบบว่าได้วิ่งนั่นเองนะคะอ่ะหล่อจังเลยชาวบูขอบคุณมากๆสำหรับอัปเดตข่าวๆให้ฟังในช่วงนี้ด้วยนะคะมีคุณก๊อฟบอกว่าอยากฟังเพลงทำไมต้องยอมบรรณาดานะคะได้เลยเดี๋ยวได้ฟังแล้วก็มาพร้อมกับผัดไทยแล้วก็มีหมูกรอบด้วยชิมใหม่นะคะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับในมื้อกลางวันแบบนี้ด้วย

คุณกอล์ฟนะคะก็มาพร้อมกับเป็นผัดไทยหมูกรอบใช่ไหมที่บอกไปบอกว่าตามใจปากหนึ่งวันเดี๋ยวกลับเดี๋ยวค่อยไปวิ่งละลายแคลอรี่นะคะอ่ะนานๆให้รางวัลตัวเองก็โอเคอยู่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวจะให้รางวัลตัวเองเหมือนกันในช่วงมื้อกลางวันคุณผู้ฟังพูดถึงลิซ่าเนาะแบบภูมิใจจังเลยนะคะทางด้านของ Forward Mac ใช่ไหมของเป็นเพจนะเขาก็พูดถึงบอกว่าอยู่ในวงการเพลงสากลมาตั้งแต่ยุคแมกกาซีนยุคเทปซีดีไม่นึกว่าจะได้เห็นภาษาไทยบนเวที VMA นั่นเองนะคะล่าสุดเนาะก็ลิซ่ากำลังติดเทรนด์อันดับหนึ่งทั่วโลกเลยหลังจบการแสดงเพลงสวัสดีค่ะบนเวทีนะคะแล้วก็ย้อนกลับไปอันนี้ใครที่อยากอ่านรายละเอียดนะคะว่าเขาพูดถึงอะไรยังไงก็ที่ได้เห็นภาษาไทยบนเวทีนี้นะคะก็ปี2002เห็นภาษาไทยใน MV Dirty ของคริสติน่าอากิลิล่านั่นเองนะคะแต่คำมันก็แบบนิดนึงอ่ะแต่พอเป็นคำว่าสวัสดีค่ะในศิลปินไทยที่ไปโชว์วันนั้นคือแบบเลิศมากนะคะสำหรับลิซ่านะ

่อนไปอ่านเจอเหมือนกันนะคะการที่คนคนนึงจะไปได้ไกลมากๆคนที่ซัพพอร์ตอยู่ข้างหลังก็สำคัญมากๆคือในข้อความนั้นเนี่ยเขาก็พูดถึงลิซ่าเองแล้วก็เนเน่ด้วยนะคะที่คนรอบข้างมองเห็นอะไรบางอย่างสมมติว่ารู้ว่าส่วนลูกสนใจในเรื่องนี้ในสิ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะสนับสนุนเต็มที่อย่างพ่อน้องเนเน่เองก็รู้ว่าเขาไม่ได้มีทุนทรัพย์อะไรที่จะสนับสนุนลูกขนาดนั้นใช่ไหมแต่เขาก็ดันที่สุดเลยนะคะก็ไปได้ไกลมากอย่างเช่นลิซ่าก็เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็เรื่องของความเชื่อแบบทัศนคติอะไรเงี้ยก็สำคัญมากๆนะคะอย่างล่าสุดนะคะหลังจากที่เทพบิลหรือว่าภูริพลบุญสอนคว้าเหรียญทองกีตาร์200เมตรชายไปได้ด้วยสถิติเร็วที่สุดในเอเชีย 19.88 วินาทีนะคะเขาบอกว่าเทพบิลเนี่ยก็ได้ทำท่าดีใจด้วยท่ายูเซนโบนะคะโชว์กล้องแบบเท่ๆทำให้คุณแม่นะคะล่าสุดคุณแม่ของเทพบิลก็เล่าบอกว่าเทพบิลเนี่ยทำท่าดีใจแบบนี้มาตั้งแต่เด็กๆแล้วเพราะว่ามียูเซนโบเป็นไอดอลตั้งแต่เริ่มวิ่งนะคะแล้วก็บอกด้วยว่าเทพบิลตัดรูปหน้าตัวเองไปติดใส่รูปของยูเซนโบที่ทำท่าดีใจแบบนี้สมัยเด็กๆเพราะมีเป้าหมายว่าอยากเป็นที่หนึ่งในกีฬานี้ให้ได้นะคะเรียกว่าเป้าหมายชัดเจนนี่ไงใครที่แบบศึกษาหรือว่าอ่านเกี่ยวกับเรื่องของกฎแรงดึงดูดหรือว่าเมนิเฟสอะไรอย่างเงี้ยก็จะทำแบบนี้แหละเขาเรียกว่าอะไรนะมันจะมีแบบอะไรบอดๆนะลืมก็คือเราต้องเห็นภาพตัวเองให้ชัดอะอย่างเทพบิลเองก็คือนี่เลยเห็นภาพตัวเองวันนึงก็ต้องแบบเป็นแบบนั้นให้ได้ ขออภัยคุณผู้ฟังเต๋อก็จะมีแบบเป้าหมายว่าเราจะเป็นแบบนั้นให้ได้นะคะก็นี่แหละแต่ก็ต้องไม่ใช่แบบว่าตัดรูปมาแปะอย่างเดียวนะก็ต้องทำด้วยลงมือด้วยนะคะอย่างเช่นที่เราเห็นทุกๆคนเนาะว่าแบบเขามีความฝันแล้วเขาลงมือทำจริงจังด้วยนั่นเองนะคะพูดถึงเรื่องการวิ่งนะคะทั้งน้องชาบูก็ไปวิ่งใช่ไหมคุณก๊อฟบอกว่ากินของที่อร่อยแล้วก็เดี๋ยวไปวิ่งออกกำลังกายแล้วก็พูดถึงเรื่องของเทพบิลด้วยนะคะทำให้นึกถึงเพลงนี้ลู่วิ่งงานจากทิลลี่เบิร์ดนะคะ

0: ังกับลู่วิ่งในอัลบั้มก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็พูดถึงงานวิ่งเนาะถามคุณวัดหน่อยดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างนะคะเพราะว่าเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมามีงานวิ่งในพัทยานะคะคุณฟังแล้วก็เป็นสายวิ่งคุณฟังของเราหลายคนนะเป็นสายวิ่งด้วยเหมือนกันนะคะคุณสนนะคะบอกว่าอุตส่าห์ดีใจว่าแบบเริ่มมีแดดแล้วเมื่อเช้าใช่ไหมแล้วตอนนี้ฝนตกอีกแล้วใช่ไหมนะคะโซนบ้านบึงเหมือนกันพี่แจ๊คก็บอกว่าฝนตกอีกแล้วนะคะเมื่อกี้ดีเจแบงค์กิ๋วก็บอกว่าตกฝนตกแบบล้อมหน้าล้อมหลังเลยนะคะก็น่าจะตกต่อเนื่องกันนะคะเมื่อกี้เมื่อเช้าขับรถมารู้สึกว่ายังบอกดีเจแบงค์อยู่เลยว่าเอ้ยแบบเริ่มแห้งบ้างแล้วเนี่ยตอนนี้ก็น่าจะมาอีกแล้วหรือเปล่านะคะอ่ะก็ตกยังไงขอให้ตกแบบเรื่อยๆแต่อย่าท่วมแล้วกันนะคะSunshine Radio. Good
1: life, good music. ทุกครั้งที่ขับรถไม่เหงาหรอกค่ะเพราะเรามีเพื่อนเพื่อนคนนี้คอยเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังมีเรื่องคูลๆมาเล่าให้ฟังบ่อยๆบางทีก็มีมุกที่คอยทำให้เราแอบอมยิ้มเพื่อนคนนี้ชื่อ Sunshine Radio ค่ะ
2: มี Sunshine Radio เป็นเพื่อนชัดๆไปตลอดทางแค่เปิดแอปแล้วคอนเน็กต์เข้ากับวิทยุติดรถยนต์แค่นี้การเดินทางครั้งต่อไปของคุณไม่ว่าจะขึ้นเหนือล่องใต้ฝนตกหรือรถติดรับรองไม่มีเหงาแน่นอน Good life
3: good music สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964
4: You're listening to Sunshine Radio. Good life, good music.

ักไม่ไหวแล้วโวยนะคะอีกหนึ่งเพลงที่ส่งกันในยาต่อเนื่องเหมือนกันนะคะสำหรับโจอี้ภูวสิทธิ์ค่ะต่อเนื่องกับคาตาโนเนลนะคะกับโมกี้ไลออนด้วยนะคะแล้วก็ขึ้นมาอยู่ในอันดับที่1แล้วในสัปดาห์นี้นะคะส่งกันในต่อเนื่องได้เลยค่ะแล้วก็มีปนัดดาเรืองวุฒินะคะไม่ต้องทายเลยว่าใครของมานะคะทำไมต้องยอมนะคะคุณก๊อฟเลือกเพลงแนวนี้ได้เก่งมากนะคะก็เลยหยิบมาต่อเนื่องกันค่ะยังมีอีกหนึ่งเพลงอยากจะแนะนำให้ได้ฟังกันนะคะกับงานจากบีมค่ะคุณผู้ฟังห้ามน้ำตานะคะเพลงแทนใจของคนคิดถึงถ่ายทอดความทรงจำถึงคนสำคัญผ่านเพลงนะคะเป็นเพลงที่แบบอย่างเศร้าเลยคุณผู้ฟังนะคะกับงานของบีมที่ได้พี่ฟองเบียร์นะคะมาดูแลนะคะภายใต้เครือ Music Move นั่นเองนะคะที่กลับมาใช้น้ำตาให้กับคนฟังผ่านทำนองแห่งความคิดถึงและก็เพลงที่เป็นตัวแทนความทรงจำนะคะถึงคนสำคัญไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนแต่ทุกครั้งที่นึกถึงเรื่องราวที่เคยมีร่วมกันก็ทำให้มีน้ำตาเสมอๆนะคะชื่อเพลงว่าห้ามน้ำตาค่ะลองฟังกันดูให้ได้ฟังกันในช่วงเที่ยงกับอีก44นาทีนะคะมีหลายเพลงที่คุณเลือกไว้ทยอยเล่นให้มีเวลาถึงบ่าย 2 เหมือนเดิมกับละพันธ์ละพันธดาที่นี่สัญชัยวันเดียวกูดไลฟ์กูดมิวสิค

0: ับหนูแบมหรือว่าแบมแบมนะคะกับเพลงนี้วันเดลิงนั่นเองค่ะก็ส่งกำลังใจให้พี่หมูด้วยพี่หมูบอกว่าเฝ้าไลฟ์เหมือนเดิมไม่ได้แล้วนะนะคะเมื่อถึงมีปัญหาอยู่ในช่วงนี้นะคะอ่ะขอให้ทุกอย่างเข้าที่เข้าทางนะคะคุณวัดก็บอกว่าสนุกดีไปวิ่งมาสนุกมากๆเลยนะคะไม่ใช่สนุกดีนะสนุกมากๆกับงานวิ่งที่ผ่านมานะคะแล้วก็เป็นตะคิวก่อนเข้าเส้นชัยนะคะกม.ที่19ถึง21ใช่ไหมแต่ก็เข้าเส้นชัยนะคะไม่งั้นก็จะทำเวลาได้ดีกว่านี้ใช่ไหมอ่ะยังไงก็เป็นไปได้เนาะเหตุเกิดขึ้นได้เนาะเกี่ยวกับการวิ่งนะคะก็เป็นตะคิวนี่แหละใช่ไหมเคยจัดงานวิ่งเหมือนกันตอนอยู่ที่นี่ตอนอยู่ที่เส้นชัยนะคะบริษัทเดิมก็จัดใช่ไหมแล้วก็อยู่บริษัทเก่าก่อนหน้านี้ก็เคยจัดงานปั่นจักรยานมั้งถ้าจำไม่ผิดนะคะก็ต้องไปแจกกล้วยเหมือนกันเพราะว่ากล้วยจะช่วยได้ในเรื่องนี้ใช่เนาะใช่เนาะเข้าใจถูกต้องแล้วเนาะแต่รู้ว่าแบบกล้วยให้พลังงานอะไรอย่างงี้ด้วยนะคะอ่ะก็มีอีเวนต์ตลอดสำหรับที่ภรรยาของเราแล้วก็งานวิ่งก็จัดตลอดเลยด้วยนะคะคุณผู้ฟังของเราหลายคนก็ชอบวิ่ง
1: You're listening to Sunshine Radio Good Life Good Musicถ้าคุณหมุนหาเราเท่าไหร่แล้วยังไม่เจอสักทีงั้นฟังผ่านแอปดีกว่าไหม Stay Tune ไปเลยคลื่นเดียวไม่ต้องหมุนไม่ต้องหาฟังเพลงเพราะได้ต่อเนื่องพร้อมสนุกไปกับสาระคูลๆและกิจกรรมทั้งปีอย่ารอช้าโหลดเลยทั้ง App Store Google Play Store และ Huawei App Gallery พอไม่ต้องหมุนแล้ว Good Life Good Music
2: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964
1: Sunshine Radio Good Life Good Music

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: หนังเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกไททานิกลีโอนาร์โดแบทแมนโรเบิร์ตแพตทินสันมือปืนโลกพระจันทร์
2: เต๋าสมชาย
1: รู้ลึก
2: รู้จริง
1: รู้ขนาดนี้มีตั๋วหนังมาแจก Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema แค่ตอบคำถามให้ได้ว่าหนังประจำสัปดาห์นี้เรื่องไหนใครเล่นตอบถูกรับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF ไปเลย5รางวัลรางวัลละ4ใบ
2: เสร็จชันแน่
1: ติดตามกติกาได้ช่วง DJ ฟิล์มจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นสนับสนุนโดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema
3: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964
4: You're listening to Sunshine Radio. Good life, good music.

0: smiles fades to the background
1: มาร์คต้วนค่ะกับเพลงนี้ที่หลายคนชอบด้วยนะคะ Everyone else fades นั่นเองนะคะเคยเรียกอะไรนะเหมือนเดินมาแบบเป็น10คนแต่จะมีคนหนึ่งที่มันแบบโดดเด่นเข้าตาเราเนี่ยประมาณนั้นเลยนะคะแล้วก็เติบโตโดยไม่มีฉันนะคะกัญชาลีค่ะ2เพลงเริ่มต้นในชั่วโมงบ่ายโมงกับลภัณฑ์ลภรดาด้วยนะคะแล้วก็มี1เพลงที่ถูกถามมาเยอะมากๆเหมือนกันอีก1เพลงที่มาแรงหลายคนชอบ
2: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: ขอบคุณจากซินซิงคูล่าค่ะ

0: พลงจากหนังเรื่อง Sing Street นะคะคุณผู้ฟังเป็นผู้กำกับคนเดียวกันกับ Begin Again แล้วก็ Once ด้วยนะคะแล้วก็เป็นคนที่ทำหนังเกี่ยวกับเพลงหลายเรื่องมากเลยนะคะแล้วก็เพลงนี้ชื่อเพลงว่า Go Now ได้เสียงของอดัมเลวินมาที่เคยร่วมงานกันใน Begin Again เนาะมาร้องเพลงนี้ด้วยนะคะผ่านไป20นาทีหลังบ่ายโมงนะคะคุณผู้ฟังเปิดซินซิกุล่าไปใช่ไหมอยากดูอยากรู้ว่าใครเขียนเนื้อเพลงนะเพราะว่ามันจะมีบางท่อนที่แบบจริงๆมีหลายท่อนมากในเนื้อเพลงขอบคุณนะเป็นคนที่เขียนเพลงความเศร้าแต่เข้าใจได้ดีจังเลยนะคะบอกว่าอันไหนนะที่เราพัดฟังเมื่อกี้ละคือจริงๆอ่ะชอบหลายๆท่อนแต่เมื่อกี้ฟังก็ได้อีกท่อนหนึ่งที่ชอบเดี๋ยวไปหาก่อนนะคะเปิดดูก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาบอกกันอีกทีนะคะคุณผู้ฟังก็อยู่ด้วยกันในชั่วโมงสุดท้ายแล้วนะคะก็สั่งข้าวไปแล้วคุณผู้ฟังวันนี้เป็นคณะหมูกรอบเห็นหลายคนส่งหมูกรอบมาเนี่ยมีหลายข้อความก็ส่งหลายเมนูรัดหน้านะคะจากคุณไก่นะคะส่วนน้องเพชรก็เป็นส้มตำแซ่บๆใช่ไหมอ๋ออยากโดนจังเลยกับส้มตำแซ่บๆนะคะแต่วันนี้บางร้านเขาก็บอกว่าที่คุณอยู่อ่ะไกลเกินที่จะแบบเป็นบริเวณที่จัดส่งแสดงว่าไรเดอร์รับงานน้อยแน่เลยเข้าใจพี่ไรเดอร์มากๆในช่วงนี้ฝนตกหนักนะคะอ่ะดูแลสุขภาพดูแลตัวเองนะคะวันก่อนใช่ไหมที่บอกว่าได้ช็อกโกแลตมานะคะแล้วก็พี่โก้ส่งมาให้ดีเจเนาะแล้วพัดก็เลยเลือกเป็นช็อกโกแลตแบบดาร์กช็อก 100% ก็เลยเอาไปชงใส่นมตามที่พี่เขาแนะนำนะคะปรากฏว่าสิ่งที่ได้ก็คือนม6เต็มไมโครเวฟเลยตอนเปิดออกมาก็คือแบบโอ้ my god ช็อกไปแป๊บนึงแล้วก็แบบเกิดแบบนี้อีกแล้วในการทำอาหาร นี่ไม่ใช่การทำอาหารเลยแค่แบบจะชงนมแล้วก็ใส่ช็อกโกแลตที่เป็นแท่งลงไปคุณผู้ฟังแล้วก็คือกระจัดกระจายวุ่นวายมาก
1: Good life. Good music.

ักมาเพิ่มเติมนะคะหลายๆข้อความเนาะสำหรับมือจะบอกว่ามือกลางวันไม่ได้ตอนนี้บ่ายโมงกับอีก25นาทีหลายคนจะบอกฝนตกนะคะทุกคนที่ฝนตกนะคะรู้ฟังแล้วก็ชั่วโมงสุดท้ายแบบนี้เราพัดใส่เสื้อผ้ามาแบบเพิ่มความอุ่นให้กับตัวเองเมื่อคืนอ่ะนอนแบบไม่ต้องเปิดแอร์เลยนะคะเพราะว่าเปิดแค่พัดลมไกลๆเปิดแง้มประตูห้องนอนแล้วก็เปิดพัดลมอยู่ข้างนอกยังนอนได้เลยมันเย็นสบายมากเลยนะคะเมื่อกี้เล่าถึงบอกว่าพัทยากลางยังเงียบอยู่ยังโอเคอยู่ใช่ไหมไว้ขอบคุณหมวกแล้วก็หนวดนะคะจากน้องเป็ดเนี่ยเมื่อกี้ทักว่าวันนี้มีหนวดมีหมวกไหมก็เลยส่งให้ใช่ไหมขอบคุณมากๆก็คือเราพัดเล่าไปใช่ไหมที่ชงเป็นช็อกโกแลตแล้วก็นมแล้วก็ในไมโครเวฟแล้วก็กลายเป็นว่าหกหมดเลยขั้นตอนของรพัฒน์ก็คือเอานมเข้าไปอุ่นก่อนแล้วก็เอาช็อกโกแลตหย่อนลงไปแล้วรู้สึกว่าคงไม่ละลายเนาะเอาเข้าไมโครเวฟอีกรอบดีกว่าเข้าไปแบบนึงเปิดออกมาเหลือแต่ช็อกโกแลตที่ยังไม่ละลายอยู่ดีแล้วก็นมก็หกเต็มแบบไมโครเวฟไปหมดเลยเมื่อสักครู่นี้เนี่ยมีพี่ผู้ใหญ่ที่นับถือกันรู้จักกันนะคะเขาก็ทำมาในด้านนี้อยู่เขาก็เลยคือเราพัดเอาโพสต์ในเฟซด้วยใช่ไหมเขาก็เลยบอกว่าลองสั่งแบบนี้ดูนะรสชาติไม่ได้พิเศษแต่รู้สึกคุ้นเคยนะคะก็คือส่งไปรูปเป็นช็อกโกแลตมาเป็นโกโก้อะไรอย่างเงี้ยนะเป็นของดัตอะไรเงี้ยใช่ไหมก็เลยบอกว่าไม่กินแล้วค่ะไม่ทำแล้วอันนี้เพราะว่าแบบมีพี่คนฟังสั่งมาส่งมาให้ก็เลยลองทำดูนะคะแต่จะให้แบบไปหาซื้อมาทำอะไรเงี้ยไม่ทำละเพราะว่าไม่ถนัดเลยเรื่องของการทำอาหารการกินแล้วพังตลอดนี่แหละสาเหตุที่ไม่อยากจะทำมันกลายเป็นเรื่องใหญ่ตลอดเลยสรุปก็คือซื้อกิน ขอตัวขับรถก่อนเดี๋ยวมาใหม่ได้เลยอยากฟังเพลงไหนบอกไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเล่นให้ส่วนเพลงนี้น้องโบเลือกมา

0: ข้อความเพิ่มเติมจากคุณเหมียวนะคะบอกว่าวันนี้อยากจะฟังเธออย่างของโปเตโต้นะคะเดี๋ยวหลังเบรกกลับมาฟังกันนะคะ
1: You're listening to Sunshine Radio Good Life Good Music
2: เงินจะไม่พอแล้ว
3: มีทองไหม
2: มี
3: งั้นไปทองมาเงินไปสิ
4: จำ

0: ิเศษเพียงแจ้งว่าฟังจากซันชัยเรดิโอรับวงเงินเพิ่มบาทละ 3,000 ลดดอกเบี้ยเหลือเพียง 0.99% ด่วนวันนี้ถึง30กันยายน69รีบไปเลยที่ร้านทองมาเงินไปทุกสาขาใกล้บ้าน
1: มาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ที่เซ็นทรัลมารีนาเอาท์เลท The First Day Tonight Lifestyle Outlet in Thailand หนึ่งเดียวในไทยพบกับแบรนด์โปรดของคุณมากมายลดแรงสูงสุด 70% และพิเศษสุดช้อปปิ้งจุใจชิลกับ Night Market สุดฮิตกว่า100ร้านค้าเปิดยาวถึงเที่ยงคืนพร้อมเติมเต็มกับความอร่อยกับร้านอาหารเกาหลีรสเลิศเซ็นทรัลมารีนาเอาท์เลทใกล้กว่าที่คิดสนุกกว่าที่เคย
2: Sunshine Radio. Good life, good music.

ำถามมาว่าเพลงของ RM ใช่ไหมเนี่ยใช่แล้วนะคะพี่เอนะถามว่าเพลงปีไหนก็คือเพลงของปี1ปีที่แล้วนะคะประมาณนี้ทำงานร่วมกับทาโบเป็นรุ่นพี่ในวงการนั่นเองนะคะชอบมากเลยกับการร่วมงาน Epic High นะกับทาโบ Epic High เนาะก็ทำงานกับ RM ด้วยกับเพลงนี้ Stop the Rain นะคะพอดีคุณดิวทักมาบอกว่าฝนตกตลอดเลยนะคะก็เลยนึกถึงเพลงนี้ก็เลยหยิบมาเล่นให้ได้ฟังกันด้วยนะคะแล้วก็ยังคงพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการทำช็อกโกแลตใช่ปะการอุ่นช็อกโกแลตนั่นเองนะคะบอกว่าซื้อกินง่ายกว่านะคะแล้วก็คุยกับน้องโบอยู่นะเมื่อกี้นะคะก็พูดถึงว่าต้องเอาช็อกโกแลตเข้าก่อนหรือเปล่าเราพัดเอาไปโพสต์ใน Facebook ก็มีคนมาแนะนำเยอะแยะมากมายนะคะก็ไปตอบแล้วว่าไม่ทำแล้วค่ะซื้อกินดีกว่านะคะแล้วก็เคยเจอเหตุการณ์นี้เหมือนกันก็เป็นบทเรียนมาก่อนหน้านี้ก็คือเมื่อก่อนอ่ะชอบกินกาแฟทีนวันมากคุณผู้ฟังก็ใช้วิธีการเติมแบบกาแฟเข้าไปแล้วก็เติมน้ำเข้าไปแล้วก็เอาเข้าไมโครเวฟมันก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้แหละนะคะหลังจากนั้นก็เลยรู้ว่าเอาน้ำเปล่าๆเข้าไปอุ่นในไมโครเวฟแล้วค่อยมาเทกาแฟใส่เข้าไปมันถึงจะไม่ฟูฟ่องในไมโครเวฟนั่นเองนะคะก็ต้องเรียนรู้ไปทีละอย่างเนาะแต่ตอนนี้เสียงไม่ไหวแล้วช่วงสุดท้ายแล้วด้วยนะคะข้อความจากน้องเป็ดเลือกเพลงนี้มานะคะจริงๆเลือกอารมณ์ของมาร์คต้วนแต่ละพัดเปิดอีกเพลงของมาร์คต้วนไปแล้ว

าเศษนะคะพูดถึงเรื่องการทำอาหารใช่ไหมมีคุณผู้ฟังถามมาว่า AI สรุปหรือยังนะคะแล้วพลดาผิดพลาดเยอะแยะแล้วก็ซื้อกินเหรอก็คือเวลาเราพูดอะไรใช่ไหม

0: ะไรแบบนี้แหละที่เราพัดเคยทำอาหารแล้วก็พลาดเกี่ยวกับเรื่องของอะไรสักอย่างนะตอนนั้นอ่ะน่าจะเป็นการลวกลวกผักสักอย่างนึงอะไรแบบนั้นนะคะนี่ไงทีนี้สรุปเป็นเรื่องเป็นราวมากบอกว่าเรื่องการทำอาหารพลาดจนทำไมโครเวฟเป็นรอยเนี่ยไม่ได้เป็นรอยจ้าแต่มันเลอะเทอะไปหมดเลยก็คือแบบเห็นแล้วคุณผู้ฟังเคยเป็นมาสมมติเราทำอะไรแล้วมันเกิดขึ้นแล้วเราจะสตันแบบไปประมาณแบบ 2-3 วิอ่ะมันจะช็อกว่าแบบมันเกิดขึ้นจริงหรออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ก่อนที่จะตั้งสติได้ว่าเราจะทำยังไงใช่ไหมนะคะแล้วพัดก็ใช้ทิชชู่มาซับในโครเวฟนะคะแต่นึกขึ้นได้ว่านมกล่องนึงอ่ะมันเยอะมากเราต้องรอให้มันแห้งแล้วค่อยยกถาดออกมาเททิ้งอะไรเงี้ยต้องตั้งสติตอนนั้นลวกกระเจี๊ยบนะลวกกระเจี๊ยบก็ทีนึงแล้วเหมือนกันก็อันนั้นมันไม่ได้พังนะแต่มันไม่ค่อยแบบมันไม่ค่อยสุกอะไรอย่างเงี้ยนะตอนนั้นทาง AI ก็สรุปเหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องของการทำอาหารนะคะซื้อกินเนาะง่ายกว่าเนาะนะคะคุณผู้ฟังส่วนใครที่กำลังมองหางานนะคะแนะนำกับที่ Index Living Mall พัทยานะคะตอนนี้ก็กำลังเปิดรับผู้จัดการฝ่ายโปรเจกต์เซลล์จำนวน1อัตรานะคะแล้วก็รับพนักงานทีมเซลล์โปรเจกต์จำนวน3อัตราด้วยนะคะมีเงินเดือนนะคะ incentive ค่าน้ำมันค่าเป้าการขายทีมด้วยนะคะสอบถามเพิ่มเติมหรือว่าสมัครได้ที่0982566748ได้เลยนะคะ You're listening to Sunshine Radio
1: Good Life Good Music หนังเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกไททานิคลีโอนาร์โดแบทแมนโรเบิร์ตแพตตินสันมือปืนโลกพระจันทร์เต๋าสมชายรู้ลึกรู้จริงรู้ขนาดนี้มีตั๋วหนังมาแจก Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema แค่ตอบคำถามให้ได้ว่าหนังประจำสัปดาห์นี้เรื่องไหนใครเล่นตอบถูกรับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF ไปเลย5รางวัลรางวัลละ4ใบ
2: เสร็จชะแน่
1: ติดตามกติกาได้ช่วง DJ ฟิล์มจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นสนับสนุนโดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema
3: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964
4: Sunshine Radio. Good life, good music.

0: จาจากเมอร์ต้อนรับดีเจฟินด้วยสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะ
0: บอกให้ชื่นใจสิ
1: ว่า
0: ชื่นใจสิ
1: เสียงหายเหรอ
0: ไม่ใช่ใช่เสียงหายหายไปเลย
1: ครับ
0: บอกให้ชื่นใจหน่อยว่ามีแดดมาบ้างหรือยัง
1: โอ้โหมัน
0: ยังฝนเหรอ
1: ไม่ฝนแล้ว
0: คือคือคึมอยู่เหรอ
1: ใช่ใช่ใช่คือเราต้องการแดดนิดหน่อยเนาะต้องการสังเคราะห์สังเคราะห์แสงสุดๆเลยอ่ะนะครับคือบางคนอาจจะแบบเอ๊ะทำไมแบบไอ้ดีเจสองคนนี้ชอบเจอแสงแดดจังเลย
0: เพราะมันเป็นอย่างนี้แหละ
1: เพราะมันเป็นอย่างนี้แหละลองดูถ้าสมมติว่าเราเจอฝนทุกวันเรามองไปฟ้าเราเห็นความเทาเราเห็นก้อนเมฆอึมครึมตลอด มันก็จะไม่ค่อยรู้สึกแบบปลอดโปร่งอ่ะมันไม่ค่อยแบบสดใสอะไรเงี้ยจริ งจริงๆแบบต่อให้เจอแดดอ่ะมันอาจจะร้อนน่ะแต่คุณจะรู้สึกว่ามันสดใสมันสดชื่น
0: แล้วเราเกี่ยวกับอันนี้ได้ไงเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจอ่ะ
1: ครับผม
0: ครึ้มมากคือไปเลยได้จะเจอแดดมันก็จะแบบดีขึ้นอะไร
1: หรือบางทีตื่นมานี่ก็จะรู้แล้วนะถ้าเกิดมีฟุตฟัดเปิดม่านออกมาก็อ๋อโอเค
0: ใช
1: ่ไหม
0: คือมันไม่จำเป็นต้องโดนฝนเลยหรืออะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยแต่แบบมันนอนไหวจังเลยนะคะก็เลยต้องการแดดมากๆณจุดนี้เชื่อว่าหลายพื้นที่ก็ต้องการแสงแดดเหมือนกันในช่วงนี้นะคะวันนี้มีอะไรมาคุยกัน
1: ครับผมวันนี้เป็นการออกกำลังกายคุณ
0: ค่ะ
1: นะฮะคือเมื่อวานนี้ก็โอเคแบบพอจะว่างหลังจากที่หยุดเนี่ยก็มีงานเงินอะไรก็เข้าไปแต่ว่าพอว่างนิดนึงก็ลองไปยิมดีกว่าฝนมันก็ซาๆอะไรเง
0: ี้
1: ยก็ลองไปคนพบว่าเฮ้ยผู้คนเล่นเยอะมากผู้คนก็คงรู้สึกว่าอยากที่จะออกกำลังกายอ่ะบางคนเขาก็อาจจะไปวิ่งข้างนอกไม่ได้ไงเขาอาจจะมาวิ่งในย
0: ิม
1: ใช่แล้วไปเจอมาท่าหนึ่งครับจริงๆผมเคยได้ยินมาค่อนข้างนานแล้วก็มีทำบ้างโดยไม่ได้ตั้งใจที่ชื่อของท่านี้เนี่ยถ้าสมมติแปลเป็นไทยมันคือการโหนบาร
0: ์
1: ปกติแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าเราดึงข้อนะคุณผู้ฟังมันคือเราต้องจับอย่างนี้คุณแล้วก็กริปเอาไว
0: ้
1: แล้วเราก็ดึงขึ้นไปนะครับโดยใช้แบบกล้ามเนื้อส่วนหลังอะไรประมาณนี้แต่ว่าไอ้คำว่าโหนบาร์เนี่ยมันตามชื่อเลยครับ
0: ค
1: ือคุณไม่ต้องดึงข้อขึ้นไปคือคุณโหนไว้เฉยๆแล้วกำกริปให้แน่นนะครับอันนี้เนี่ยมันจะเป็นท่าหนึ่งที่เหมือนจะง่ายก็ง่ายเหมือนจะยากก็ยากแล้วแต่ว่ามันต้องฝึกซึ่งมันฝึกได
0: ้
1: ก็คือสมมติว่าคุณเห็นบาร์ใช่ไห
0: ม
1: คุณกำสองมือแล้วคุณกำให้แน่นแล้วคุณค้างไว้แค่นั้นเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดวันนึงทำสัก2นาทีคือไม่ได้ต่อเนื่องนะต่อเนื่อง2นาทีมันจะยากแต่ว่าทำแล้วก็
0: แต่ไม่ได้แบบ2นาที
1: ครับผมสมมติกำไม่ปุ๊บ20วิ30วิปล่อย20วิ30วิปล่
0: อ
1: ยไปเรื่อยๆจนครบสัก2นาทีต่อวันก็จะช่วยร่างกายได้เยอะเลยครับช่วยอะไรบ้าง
0: คือ
1: มันเหมือนกับว่าโดยปกติแล้วมนุษย์ทุกคนน่ะเวลาเขาแบบใช้ชีวิตในแต่ละวันน่ะมันโดนแรงโน้มถ่วงครับกดกระทับเอาก
0: ดทับ
1: เอาไว้ทีนี้เนี่ยแน่นอนว่าร่างกายของเรามันก็จะหยิบน้ำหนักลงมาทิ้งลงไปข้างล่างไอ้เจ้ากระดูกเองก็เหมือนกันหรือแม้แต่คนที่เป็นออฟฟิศซินโดรมอะไรเง
0: ี้
1: ยเวลานั่งนานๆนะครับไอ้เจ้ากระดูกสันหลังอ่ะมันก็จะเป็นข้อระหว่างข้อมันก็มีเหมือนเป็นเจลลี่ขั้นอยู่ระหว่างข้อเวลามันลงมาทับมากๆหรือว่าเราเป็นออฟฟิศซินโดรมเราปวดหลังอะไรเงี้ยท่าเนี้ยมันจะช่วยคลายได้ดีมากนะครับมันจะทำให้เหมือนกับพอเราเขาเรียกว่าไปดึงข้อไว้ครับไปโหนบาร์แล้วกันไปโหนบาร
0: ์
1: กระดูกสันหลังเนี่ยมันก็จะเรียกลับมาเรียงตัวได้ดีอะไรประมาณนี้แล้วก็ทิ้งน้ำหนักไปที่ประธานแล้วกดมันจะเป็นท่าม ันจะเป็นท่ายืดอย่างนึงแต่ว่าถ้าเกิดทำทุกวันเนี่ยเฮลตี้นะคุณผู้ฟังท่าง่ายๆแต่ว่ามันจะคลายสะบักมันคลายไหล่มันคลายแขนมันคลายทุกอย่างอะครับที่มันก่อเกิดจากการที่เราอาจจะนั่งทำงานบ่อยๆหรือว่าออฟฟิศซินโดรมลองท่านี้ดู
0: แต่มันก็จะยากมันต้องไปหายิมที่มีอุปกรณ์อะไรเง
1: ี้ยจริงๆมันก็จะมีอันละแบบมันสามารถซื้ออะไรไปติดที่บ้านได้นะ
0: เออใช่มีนี่ไงคนใกล้ตัวก็ทำแบบนี้อยู
1: ่
0: ติ ดที่บ้านแล้วเขาก็ทำเวลาแบบสมมติว่าทำงานแล้วแบบมันต้องเรนเดอร์งานอะไรเงี้ยในระหว่างเรนเดอร์ก็คือทำแบบนี้แหละ
1: นั่นแหละถ้าสมมติว่าแบบบางคนอาจจะรู้สึกว่าจริงๆถ้าสมมติว่าเราดึงข้อแน่นอนมันจะได้กล้ามเนื้อแหละแต่จริงๆท่านี้ที่บอกคือเราจับกำบาไว้เฉยๆเลยคุณผู้ฟังแล้วก็โหนไปอย่างนั้น20-30วินาทีปล่
0: อ
1: ยแล้วก็ทำให้ครบสัก2นาทีอะไรเงี้ยเขาบอกมันจะช่วยให้คุณแข็งแรงมากขึ้นแล้วก็ช่วยฝึกพลังแบบกริปหรือว่ากำแน่นได้ด้วยซึ่งเขาบอกว่าในอีกมุมนึงอ่ะการที่เราจะดูว่าอายุเรายืนแล้วแบบเราแข็งแรงแค่ไหนพลังกริปเราก็สำคัญเหมือนกันเป็นอีกหนึ่งตัวบวกแล้วกันใช่เป็นอีกหนึ่งตัวบวกอะไรอย่างเงี้ยเช่นแบบสมมติเรา ขาแข็งแรงกริปแข็งแรงก็คือพลังกำแน่นพลังในการหยิบจับอะไรประมาณนี้ครับลองดูลองดูคุณผู้ฟัง
0: เคยอยู่นะช่วงม.ปลายช่วงที่แบบว่าถ้าเราโหนอะไรแล้วมันจะทำให้เราแบบตัวสูงตัวยืดขึ้นอะไรเงี้ย
1: มันจะยืดขึ้น
0: โหนใช่ใช่ใช่นี่คือยืดแล้ว
1: ยืดแล้ว
0: คือโหนตอนแบบโหนในห้องตัวเองอะที่มันมีแบบประตูอะเขาเรียกอะไรนั่นแหละนะคะอ่ะก็ลองดูนะสำหรับใครที่ไปยิมหรือว่ายังไม่เคยไปเลยก็ลองอยากจะไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะดูแลสุขภาพกันคุณผู้ฟังทิ้งท้ายหนึ่งเพลงพรุ่งนี้เจอกัน11 โมงเช้าวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: ชัย Radio Good Life Good Music
1: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964
2: Enjoy the day, enjoy the music

0: ชัย Radio Good Life Good Music
1: หนังเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกไททานิคลีโอนาร์โดแบทแมนโรเบิร์ตแพตทินสันมือปืนโลกพระจันทร์
2: เต๋าสมชาย
1: รู้ลึก
2: รู้จริง
1: รู้ขนาดนี้มีตั๋วหนังมาแจก Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema แค่ตอบคำถามให้ได้ว่าหนังประจำสัปดาห์นี้เรื่องไหนใครเล่นตอบถูกรับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF ไปเลย5รางวัลรางวัลละ4ใบ
2: เสร็จชั้นแน่
1: ติดตามกติกาได้ช่วง DJ ฟิล์มจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นสนับสนุนโดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema
3: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964

หนึ่งงานจากทรีแมนดาวนะครับนี่คือเพื่อนสนิทนะครับที่ได้น้องพิมพ์นะฮะน้องพิมพ์วัสุนะครับจากเด็กๆบ้านบัสมาร่วมฟีเจอริ่งด้วยนะครับก่อนหน้าคือเพลงที่คุณช่วยเลือกจากคุณเบิร์ดนะครับแล้วก็มีงานจากคลิสพีรวัตรในต้นชั่วโมงด้วยนะครับฟิลไมฮาร์ทครับเติมเธอนั่นเองสวัสดีวันจันทร์ครับเริ่มต้นสัปดาห์ไปด้วยกันนะกับฟิล์มที่นี่สัญชัยเรดิโอกูดไลท์กูดมิวสิกนะฮะมาดูแลในช่วงบ่ายครับสวัสดีเช้าบ่ายสองด้วยนะฮะดูแลกันต่อเนื่อง4ชั่วโมงเหมือนเดิมครับทำงานเป็นเพื่อนกันในช่วงเวลาหลังบ่ายสองโมงแล้วก็กลับบ้านด้วยกันในช่วงเย็นนะครับ4 โมง 5 โมงแล้วก็ส่งคุณกลับบ้านถึงช่วงเวลา6 โมงเลยนะครับเพราะฉะนั้น4 ชั่วโมงจากนี้ไปครับเพลงไหนที่อยากที่จะให้ฟิล์มเปิดให้นะครับช่วยเลือกแบบนี้ได้ทั้งไทยแล้วก็สากลเลยนะส่งเพลงที่คุณอยากฟังครับมาในช่องทางออนไลน์นะครับก็คือ line at si sunshine radio ทาง line official ได้เลยนะครับส่วนใครที่ทักทายมาแล้วนะว่าอยากที่จะฟังเพลงนั้นเพลงนี้หรืออาจที่จะนี่เลยครับบางคนก็รอลุ้นตัวชมภาพยนตร์ไงมันก็เป็นมิชชั่นของบางคนนะครับได้เลยเดี๋ยวรอวันนี้เดี๋ยวฟิล์มจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่า3 เรื่องเนี่ยภาพยนตร์มีอะไรบ้างโจทย์จะเป็นยังไงก็ลุ้นกันได้ในวันนี้นะครับตัวชั่วโมงนี้กับคุณด้วยกับทองมาเงินไปครับคุณผู้ฟังล่าสุดตอนนี้เดี๋ยวพี่แบงค์เขาเองก็ไลฟ์ในช่องทาง TikTok นะครับก็ไปดูบรรยากาศกันได้ว่าวันนี้เขาจะไลฟ์ในเรื่องอะไรบ้างครับจะได้รู้รายละเอียดมากขึ้นสำหรับคนที่สนใจนะขอบคุณด้วยกับทางทองมาเงินไปนะครับข่าวดีสำหรับชาวชลบุรีเองนะครับใครที่กำลังมองหาเงินทุนแล้วก็ต้องการเงินหมุนทันใช้นะครับแค่มีทองก็มีเงินละเพียงนำมาขายฝากที่ร้านทองมาเงินไปนี่แหละนะครับให้บริการรับขายฝากทองมากกว่า500 สาขาทั่วประเทศไทยนะครับเปิดให้บริการแล้ววันนี้ใกล้บ้านคุณนะครับคือบางทีเราต้องการเงินมาช่วยเราในตอนนี้นะครับหรือว่าอยากที่จะหมุนเงินทันใช้นะครับแต่ว่าเรายังไม่อยากที่จะขายขาดทองหรือว่าเป็นสมบัติของเรานะครับที่เราก็รักเขาใช่ไหมใช้บริการนี้ได้ครับทองมาเงินไปชื่อเดียวจำง่ายครบจบเรื่องซื้อขายฝากทองมากๆครับรับขายฝากทองจากทุกร้านให้วงเงินที่สูงดอกเบี้ยถูกนะครับแล้วก็คิดดอกเบี้ยเนี่ยตามวันที่ฝากจริงๆเลยนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องนี้แล้วก็พิเศษเลยครับเป็นคุณผู้ฟังของสัญชัยอยู่แล้วนะก็สามารถที่จะได้โปรโมชั่นพิเศษด้วยครับมาขายฝากทองที่ร้านทองมาเงินไปรับวงเงินเพิ่มบาทละ 3,000 แล้วก็ลดดอกเบี้ยเหลือเพียง 0.99% เท่านั้นเองนะครับโปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันนี้ถึงสิ้นเดือนนะครับเหลือเวลา2 วันเท่านั้นนะรายละเอียดเพิ่มเติมครับร้านทองมาเงินไปทุกสาขาใกล้บ้านหรือแอดไลน์ก็ได้ line @size ไม่ใช่ทองแม่สิจะแอดมาที่ผมทำไมนะครับทองแม่ THONGMA ได้เลยครับส่วนต่อเนื่องกันที่ Central Marina Outlet เองนะครับกิจกรรมก็เยอะนะที่เนี่ยต้องบอกว่าตลอดเดือนกันยายนนี้นะครับสายแดนซ์นะครับซุมบ้านะครับก็มีเหมือนกันนะครับเป็นซุมบ้าแดนซ์คลาสในทุกวันพุธนะครับกลางสัปดาห์เดี๋ยวจะมีอีก1 วันก็คือพุธนี้เลย30 กันยายนครับเวลาก็คือ1 ทุ่มถึง 2 ทุ่มนะฮะเต้นสนุกออกกำลังกายฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายที่ Central Marina Outlet ได้เลยนะครับแล้วก็ตลอดเดือนกันยานะฮะจะมี Character Studio นะครับช็อปเสื้อของ Cozy Feel รุ่นพิเศษนะครับพร้อมติดแพชคาแรคเตอร์ลิขสิทธิ์แท้จาก Marvel Disney Universal Studio นะครับ Squid Game และอีกมากมายที่ลานโปรโมชั่นชั้น1หน้าฟู้ดพาร์คได้เลย

Sunshine Top of the Week สนับสนุนโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวัน

0: Sunshine Top of the Week สนับสนุนโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวัน
1: และนี่ก็คือ5เพลงครับที่เป็น Top of the Week ในสัปดาห์ล่าสุดนะฮะมีเชียร์เพลงไหนเป็นพิเศษไหมฮะส่งมาบอกกันได้ครับส่วนชั่วโมงนี้ขอบคุณด้วยกับทางศูนย์ค้าแปซิฟิกพาร์คด้วยนะแล้วก็โรงแรมแปซิฟิกพาร์คศรีราชาด้วยครับสปอร์ตแล้วก็ดูรายการเรียนชาร์ตแบบนี้ในทุกสัปดาห์นะครับแล้วก็รวมถึง Top of the Week แบบนี้ด้วยแน่นอนครับยังคงมีโปรโมชั่นกันอยู่นะครับสำหรับใครที่อยากที่จะมาเที่ยวที่ศรีราชานะครับเพียงแค่ 1,599 บาทนี่ก็เอาอยู่แล้วนะครับจะมีให้เลือก2type ก็คือเริ่มต้น 1,599 บาทสำหรับ Studio type แล้วก็ Deluxe นะครับ 1,899 บาททั้ง2 type นะก็จะมีพร้อมอาหารเช้า2ท่านนะครับจุดเด่นที่นี่คือพักสบายแล้วก็อยู่ใจกลางเลยครับใจกลางเมืองของศรีราชาเลยเดินทางง่ายมากสะดวกมากที่จอดรถเยอะมากนะครับแล้วก็ยังมีบริการรถกอล์ฟรับส่งไปกลับในศรีราชานครด้วยนะเดี๋ยวนี้ก็รีบกดได้เลยนะครับจองตอนนี้จะพักเมื่อไหร่ก็ได้แล้วก็จองได้ตลอดเดือนนะครับสามารถติดต่อที่2หมายเลขก็คือ0383286000หรือ0863260257นะครับหรือจะเป็นช่องทางอีเมล reservation@hotelpacificpark.com ก็ได้ครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมามีเพลงใหม่มาฝากในช่วงของ Sunshine New Release ครับ Sunshine.

0: Radio Good Life Good Music
1: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
2: ถ้าตกหลุมรักเมืองพัทยา
3: คอนโดที่ดีไม่จำเป็นต้องติดทะเลแต่เป็นคอนโดที่ใช้ชีวิตง่ายขึ้นทุกวัน
4: สุภาลัยเซนส์พัทยาออกแบบพื้นที่ให้คุณใช้ชีวิตได้คุ้มค่าทุกตารางเมตรห้องกว้างใช้งานได้จริงขนาด 31.5 ถึง 65 ตารางเมตร
3: คอนโดใหม่ใจกลางพัทยาใกล้สุขุมวิทเพียง250เมตรเชื่อมต่อทุกไลฟ์สไตล์ได้อย่างลงตัวปลดล็อกตัวตนในทุกด้านของชีวิต
4: เริ่มเพียง 1.39 ล้านบาท
3: พิเศษ50ท่านแรกฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้าเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดโทร1720
5: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ089 698 2964

หนึ่งงานล่าสุดจาก The White Haircut นะครับนี่คือไม่ต้องเดินลำพังนะฮะก่อนหน้าคุณผู้ฟังบอกว่าชอบนะครับนั่นคือ Tattoo Color ครับเธอคือสิ่งที่สวยงามนะครับแล้วก็มีงานน่ารักจากมาทีมด้วยนะครับตกใจหมดมากอดเขาเลยนะฮะเป็นเพลงที่น่ารักดีนะตอนนี้ในช่วงนี้ครับขอบคุณด้วยกับทางสุภาลัยเซ็นนะครับต้องบอกว่าเป็นคอนโดใหม่ใจกลางพัทยาเลยครับคอนโดจากสุภาลัยในราคาเริ่มต้น 1.39 ล้านบาทห้องใหญ่อยู่สบายมากๆครับแล้วก็ขนาดไซซิ่งเนี่ยเริ่มต้นนะครับที่ 31.5 ตารางเมตรจนถึง 65 ตารางเมตรเลยจะอยู่เองก็ฟินลงทุนก็ได้ถึงเวลา unlock your sense ครับแล้วก็แน่นอนว่าติดต่อเพิ่มเติมนะหรือว่าจะไปดูที่สำนักงานครับได้เลยติดต่อ1720หรือ www.supalai.com ก็ได้ครับอีกหนึ่งเพลงใหม่คุณผู้ฟังเป็นเพลงที่ชื่อว่าคนึงนิดนะครับเพลงนี้คุณผู้ฟังช่วยเลือกมาหนึ่งงานจากพี่โอ๊ตปราโมทครับแล้วก็พี่ป๊อปปองกูล

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: หนังเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกไททานิกลีโอนาร์โดแบทแมนโรเบิร์ตแพตตินสันมือปืนโลกพระจันทร์
2: เต๋าสมชาย
1: รู้ลึก
2: รู้จริง
1: รู้ขนาดนี้มีตั๋วหนังมาแจก Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema แค่ตอบคำถามให้ได้ว่าหนังประจำสัปดาห์นี้เรื่องไหนใครเล่นตอบถูกรับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF ไปเลย5รางวัลรางวัลละ4ใบ
2: เสร็จชันแน่
1: ติดตามกติกาได้ช่วง DJ ฟิล์มจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นสนับสนุนโดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema
3: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: ต่อเนื่องในเพลงสุดท้ายครับสำหรับชั่วโมงแรกนะครับ1เพลงที่คุณช่วยเลือกเข้ามานะครับเป็นงานจาก Taylor Swift นะเพิ่งปล่อยมา25กันยายนนะ2026ที่ผ่านมานี้เองนะครับซึ่งอยู่ใน The Life of a Showgirl นะฮะ The Encore นะครับเพลงนี้นะครับก็ Taylor Swift เองก็เล่าบอกว่าจริงๆแล้วก็ได้แรงบันดาลใจมาจากเพื่อนของเธอครับที่เคยได้รับการติดต่อจากแฟนใหม่ของแฟนเก่าเพื่อที่จะถามว่าผู้ชายคนนี้เคยทำแบบเดียวคุณไหมนะครับแล้วก็เป็นเพลงหนึ่งที่เล่าถึงผู้หญิงที่เคยคบกับผู้ชายคนหนึ่งมาก่อนครับแล้วพบว่าผู้หญิงคนใหม่เนี่ยนะครับก็เจอพฤติกรรมแบบเดียวกันเลยกับที่เธอเคยเจอจึงเป็นเหมือนเพลงที่ส่งต่อประสบการณ์ความเข้าใจว่าเฮ้ยฉันเคยผ่านจุดนี้มา

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: หนังเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกไททานิคลีโอนาร์โดแบทแมนโรเบิร์ตแพตตินสันมือปืนโลกพระจันทร์
2: เต๋าสมชาย
1: รู้ลึก
2: รู้จริง
1: รู้ขนาดนี้มีตั๋วหนังมาแจก Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema แค่ตอบคำถามให้ได้ว่าหนังประจำสัปดาห์นี้เรื่องไหนใครเล่นตอบถูกรับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF ไปเลย5รางวัลรางวัลละ4ใบ
2: เสร็จชันแน่
1: ติดตามกติกาได้ช่วง DJ ฟิล์มจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นสนับสนุนโดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema
3: 5 4 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1: แล้วส่งคะแนนทุกช่วงดีเจ
3: Sunshine Top 20
1: 20อันดับเพลงฮิตที่สุดของคุณผู้ฟังที่ถูกขอกันเข้ามามากที่สุดประจำสัปดาห์และติดตามการรายงานชาร์ตทุกวันอาทิตย์บ่าย 2 ถึง 5 โมงเย็นสนับสนุนการจัดอันดับโดยศูนย์การค้า Pacific Park ศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวันโรงแรม Pacific Park ข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโรงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัล Gold Circle Award 6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka และห้องอาหาร The Park ชั้น1โรงแรม Pacific Park ให้ The Park ดูแลมื้อสำคัญของคุณสนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

0: ช่ Radio Good Life Good Music
1: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

ในที่สุดก็ขึ้นสู่อันดับที่1ได้เรียบร้อยนะครับ1เพลงที่ได้พี่โบกี้ไลออนนะครับมาร่วมฟีเจอริ่งแล้วก็ดูแลเพลงนี้ด้วยนะฮะสำหรับคาตาของนุ่นิวชวรินทร์นะฮะก็จะมีแฟนคลับละครับแวะเข้ามาทักทายแล้วก็มาทั้งรีเควสต์มาส่งคะแนนให้น้องเยอะมากเลยนะครับสวัสดีหลายๆข้อความทาง LINE Official ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณมณีรัตน์นะครับคุณเพชรคุณโมนะครับคุณบามสวัสดีนะครับคุณอาอุ้มคุณวรรณธนีนะครับคุณลิตาพัดคุณใจโจเอ๋ยคุณมิกุนะครับน้องแอลคุณเบียร์คุณแก้มคุณซิริคุณซูบีมายเลิฟนะฮะหลายข้อความมากเลยนะครับนี่คือรีเควสต์ที่ส่งเข้ามานะครับสำหรับแค่เพลงนี้เพลงเดียวเท่านั้นนะล่าสุดคุณผู้ฟังครับแน่นอนว่าจักรวาลของนุ่นิวเนี่ยไม่มีที่สิ้นสุดแน่นอนล่ะความท้าทายก็ไม่มีวันหมดไปนะครับเพื่อเกิดมาเป็นนุ่นิวทั้งทีเนี่ยก็มีคอนเสิร์ตมาฝากนะครับนุ่นิวเซคันด์คอนเสิร์ตบอนทูบีนุ่นิวคอนเสิร์ตครับคอนเสิร์ตเดียวครั้งที่2แล้วของนุ่นิวชวรินทร์นะครับจะมีขึ้นในวันที่31 ตุลาคม 2569ณ Impact Arena เมืองทองธานีครับต้องบอกว่ายินดีกับแฟนคลับด้วยนะล่าสุดเองเนี่ยที่โซเอาไปครั้งแรกเนี่ยหลายคนก็บอกว่าเฮ้ยซื้อไม่ทันเนี่ยจะกดบัตรแข่งกันยังไงดีล่าสุดตอนนี้เนี่ยเขามีให้กดรอบ2แล้วนะครับใครที่สนใจนะฮะก็ลองเข้าไปดูรายละเอียดได้ครับคือเขาจะเพิ่มรอบที่2ในวันที่1 พฤศจิกายน 2569นะแล้วก็จะสามารถกดบัตรได้ในวันที่4 ตุลาคม 2569ตั้งแต่ช่วงเวลา10 โมงเช้าเป็นต้นไปที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสนะครับหรือ www.allticket.com ได้เลยแต่ว่าสั่งของฝั่งของเราเองนะครับเซนชัยเรดิโอเนี่ยก็มีกิจกรรมมาฝากกันนะฮะอย่างแรกเลยคือใครที่แบบเป็นโคต้าบ้านไกลครับแต่ว่าอยากที่จะดูคอนเสิร์ตนุ่นิวใช่ไหมผมเชื่อว่ามีหลายคนมากๆครับบางทีในช่วงนี้เองเราอาจจะไม่สะดวกที่จะเดินทางมานะครับหรือว่ารู้สึกว่าบ้านไกลจังเลยนะครับมีมาฝากเหมือนกันนะครับเป็นอีกหนึ่งช่องทางนั่นคือสามารถที่จะซื้อไลฟ์สตรีมได้ซื้อได้เลยครับตั้งแต่วันนี้ถึง31 ตุลาคมนะครับถึงวันที่มีคอนเสิร์ตนั่นแหละครับก็จะมีให้เลือก3แบบแบบที่1คือไลฟ์สตรีมครับอันนี้สามารถรับชมสดๆได้เลยราคา 1,290 บาทหรือจะเลือกซื้อแบบแพ็กเกจที่2ก็ได้ไลฟ์สตรีมบวกสามารถที่จะดูรีรันได้5วันนะครับ 1,690 บาทนะครับก็ไปดูแล้วก็เก็บรายละเอียดของศิลปินที่เราชอบหรือจะมีความสุขมากขึ้นฉ่ำๆเลยดูสดได้ก็ด้วยนะครับแล้วก็รีรันได้อีก10วันนะครับ 1,990 บาทนะครับสามารถซื้อได้แล้ววันนี้ที่ticket.com เท่านั้นนะครับเลือกแพ็คที่ใช่แล้วก็พร้อมที่จะรับชมความสนุกและมีความสุขไปพร้อมกันได้เลยส่วนอีกหนึ่งข่าวดีซึ่งดีมากเลยครับต้องบอกเลยใครที่สนใจอยากที่จะไปดูคอนเสิร์ตนุ่นิวนะครับครั้งนี้ Sunshine Radio เองครับก็มีกิจกรรมมาฝากกันนะครับเป็นกิจกรรมที่จะมาแจกความสุขให้สนุกกับนุ่นิวแน่นอนนั่นคือการแจกบัตรคอนเสิร์ตทั้งหมด6 รางวัลเลยนะเพียงบอกหน่อยนะครับว่าคุณเนี่ยติดตามน้องนุ่นิวชวรินทร์เพลิดพิริยวงศ์คนนี้นะครับแล้วก็โดนตกเนี่ยจากผลงานชิ้นไหนครับละครก็ได้ซีรีส์ก็ได้นะครับหรือจะเป็นเพลงไหนที่เราชอบเนี่ยสามารถที่จะออนไลน์ไปที่ Facebook Fanpage ของ Sunshine Radio ได้เลยนะครับแค่แชร์โพสกิจกรรมครั้งนี้นะครับเป็นสาธารณะแล้วก็คอมเมนต์บอกหน่อยครับว่าคุณเริ่มติดตามนุ่นิวจากผลงานชิ้นไหนจะเป็นละครซีรีส์เพลงก็ได้บอกเหตุผลสั้นๆว่าทำไมผลงานชิ้นนั้นถึงทำให้คุณตกหลุมรักนุ่นิวนะครับหลังจากนั้นนะเราจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีครับเราจะให้คุณมาแสดงความรักต่อนุ่นิวกันนะครับเริ่มตั้งแต่วันนี้ถึง8 ตุลาคมนี้เท่านั้นนะแล้วก็จะมีการประกาศผลหาผู้โชคดีที่จะไปเจอนุ่นิวในวันศุกร์ที่9 ตุลาคมครับออนไลน์ได้แล้วตอนนี้ที่ Sunshine Radio Thailand ทาง Facebook ได้เลยหนึ่งงานที่คุณฝนช่วยเลือกเข้ามาครับแพ้แล้วผ่านไอซ์โซรัญยูและองศาครับ

และนี่คือวิลเลียมจักรพรรดินะฮะกับจำได้ว่าลืมนะฮะหนึ่งงานที่แมสมากๆอีกหนึ่งเพลงนะฮะต้องบอกว่าหลายคนชอบเพลงนี้นะครับแน่นอนว่าศิลปินแต่ละคนเขาก็จะมีแฟนด้อมแฟนคลับอยู่แล้วแหละแต่ว่าเกิดพูดถึงเพลงสักเพลงที่คนนอกด้อมเนี่ยเขาก็ขอนะเพราะชอบเพลงนี้เพราะเพลงนี้เพราะจังเลยหนึ่งในนั้นก็คือเพลงนี้ครับจำได้ว่าลืมจากวิลเลียมนี่แหละก็ถือว่าเป็นนักร้องเสียงดีอีกหนึ่งคนในยุคนี้เลยนะฮะสำหรับตัวแทนของศิลปินรุ่นใหม่นะครับก็น่าจะเป็นเจนอะไรเอ่ยใครเป็นแฟนคลับวิลเลียมบอกซิว่าเจนอะไรแล้วอีกหนึ่งเรื่องครับน้องๆเจนนี้ล่ะครับที่ฟังอยู่นะครับหรือว่าใครที่แบบว่าเกิดมาก็ไม่เคยฟังเพลงเก่าเลยเกิดมาก็บางทีก็แบบเฟฟังแก้วเลยคุณผู้ฟังเคยบอกไว้แต่ผมก็แอบจะตังหงิดในใจนะว่าเกิดมาเฟฟังแก้วนี่ก็อายุก็ไม่น้อยเหมือนกันนะถ้าเกิดทันรุ่นนั้นเนี่ยจริงๆแล้วแบบถ้าเกิดย้อนกลับไปหน่อยนะครับคุณผู้ฟังผมว่าหลายคนน่าจะทันนะครับนั่นคือหนึ่งสิ่งที่เราใช้เข้าอินเทอร์เน็ตนู่นเลยครับเมื่อสมัยก่อนเนี่ย Windows อะไรเงี้ยมันก็จะมี Internet Explorer นะคุณผู้ฟังเป็นเบราว์เซอร์สมัยนี้เราก็จะมีอะไรเราก็จะมีเขาเรียกว่า Firefox นะมี Chrome ใช่ไหมมีในฝั่ง Mac OS หรือว่า device ฝั่งของApple ก็จะมี Safari นะครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยเราก็จะต้องผ่าน Internet Explorer มาก่อนก็ขึ้นชื่อครับ คือเมื่อก่อนมันดีแหละแต่พอมีตัวใหม่ๆมาเขาก็จะขึ้นชื่อโดนแซวว่ามันอืดนะครับล่าสุดนะผมก็เพิ่งเห็นว่าก็ยังมีอยู่นะครับแต่ว่าบางทีมันจะมีติดเครื่องมาไว้อยู่แล้วล่ะกับฝั่งของ Windows แต่หลายคนก็ไม่ค่อยจะได้ใช้หรอกเพราะว่าก็ต้องลง Windows เปิดคอมมาบางทีหลายคนก็ไปโหลด Firefox อยู่แล้วไปโหลดอื่นๆไปโหลด Chrome ใช่ไหมฮะของ Google ซึ่งก็น่าจะหายหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าเราก็โตมากับเขาไงคือเขาบอกว่ามีข่าวนะครับว่าจะหายไปจริงๆในอีก3ปีนะครับ2029นะฮะน้องก็จะเซกูดบายพวกเราอย่างเป็นทางการนะครับหลายคนอาจจะเกิดไม่ทันนะครับ Internet Explorer หรือว่า IE นะครับมันคือเบราว์เซอร์รุ่นแรกๆที่ติดมากับ Windows เลยฮะซึ่งก็มันก็จะช้าหน่อยแหละถ้าหลายคนแซวนะอันนี้คือหลายคนเขาก็แซวทั่วโลกเลยคนที่ติดภาพจำนะครับคือหน้าตาของมันเนี่ยก็จะโหลดเป็นเบราว์เซอร์ตัวอื่นได้แหละเช่น Chrome Firefox Opera นะครับแล้วก็แน่นอนเราก็อยู่มาเนิ่นนานจนถึงตอนนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าเอาจริงๆกำเนิดของมันมาตั้งแต่ปีไหนแต่จำความได้อ่ะคือเราก็ใช้มาอยู่แล้วนะครับแล้วก็แทบไม่ได้แตะเลยนะครับแต่ว่าก็มีข่าวว่าน้องก็จะเซย์กู๊ดบายเราไปตอนปี2029แต่มันก็เป็นจุดเริ่มต้นในการฝึกใช้อินเทอร์เน็ตของหลายคนนะว่าไม่ได้

0: เพียงแจ้งว่าฟังจากซันชายเรดิโอรับวงเงินเพิ่มบาทละ 3,000 ลดดอกเบี้ยเหลือเพียง 0.99% ด่วนวันนี้ถึง30กันยายน69รีบไปเลยที่ร้านทองมาเงินไปทุกสาขาใกล้บ้าน
1: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
2: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964

และสุดจากลิปตานะครับเพลงนี้คือขออนุญาตรักที่ได้แรปเพอร์พีชมาร่วมฟีเจอริงด้วยนะครับนี่คือเพลงที่อยู่ในชาร์ตของเราด้วยนะฮะมีทั้งรีเควสต์แล้วก็ส่งคะแนนมาให้ก่อนหน้าคือดึกแล้วจากอิงวรันทรแล้วหรือครับคุณผู้ฟังบอกว่าขอเพลงจากสเลอร์เอาเพลงอะไรก็ได้ก็เลยเลือกเพลงนี้มาเล่นให้นะครับเบรกสั้นๆครู่นึงกลับมาช่วงหน้ามีเพลงใหม่แนะนำครับ

0: ช่ Radio Good Life Good Music
1: จักรวาลไม่มีที่สิ้นสุดความท้าทายที่ไม่มีวันหมดไปเกิดมาเพื่อเป็นนูนิวนูนิว Second Concert Born to be นูนิว Concert คอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งที่2ของนูนิวโชว์รินวันที่31ตุลาคม2569ณ Impact Arena เมืองทองธานีใครที่พลาดการกดบัตรการแสดงในครั้งนี้สามารถซื้อไลฟ์สตรีมได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคม

2569ดูสดแบบมีความสุขไปพร้อมกันเริ่มต้นที่ 1,290 บาทฟินต่อกับรีรันได้อีก5วันในราคา 1,690 บาทและเต็มอิ่มกับรีรันได้อีก10วันราคาเพียง 1,990 บาทเลือกแพ็กเกจที่ใช่เตรียมรับชมความสนุกและมีความสุขไปพร้อมกันกดซื้อความสุขได้แล้ววันนี้ที่ www.allticket.com

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: กลับมาอยู่ด้วยกันในเบรกนี้นะครับแน่นอนว่าช่วงนี้เองเนี่ยวงการเพลงร็อกก็เดือดเหมือนกันนะฮะมีเพลงที่น่าสนใจหลากหลายเพลงครับหนึ่งในนั้นคืองานจากพี่แดก Rock Rider นี่แหละครับปล่อยเพลงใหม่นะฮะชื่อว่าทรยศนะครับมาฟาดหน้าพวกที่ชอบแอบแซบนะฮะวงการเพลงร็อกกลับมาร้อนระอุอีกครั้งนะครับเมื่อ Dax Rock Rider นะครับหรือว่าเอกรัฐวงฉลาดนะครับศิลปินไอคอนศิลปินไอคอนิกร็อกจากค่ายอย่างมี Records นะครับในเครือของ Music Move นะครับปล่อยซิงเกิลใหม่ครับชื่อเพลงว่าทรยศนะฮะก็จะเป็นบทเพลงร็อกเข้มข้นที่พูดแทนหัวใจของคนที่ถูกหักหลังนะครับหลังจากสร้างความประทับใจให้แฟนเพลงด้วยการประกาศรียูเนียนกับ Big Ass อย่างเป็นทางการในรอบ15ปีนะครับ Dax ก็ยังคงเดินหน้านะครับบทบาทศิลปินเดี่ยวอย่างเต็มพลังเลยนะครับภายใต้สังกัดอย่างมี Records ด้วยผลงานใหม่ที่สะท้อนตัวตนของเขาได้อย่างชัดเจนที่สุดครับทั้งความดุดันตรงไปตรงมาแล้วก็ไม่ประนีประนอมกับคำแก้ตัวใดๆทั้งสิ้นนะฮะทรยศเองไม่ใช่แค่เพลงอกหักนะครับที่จะชวนมาจมอยู่กับความเสียใจแต่เป็นบทเพลงที่ลุกขึ้นมาทวงศักดิ์นะครับที่ลุกขึ้นมาทวงศักดิ์ศรีให้คนที่ถูกนอกใจนะครับเนื้อหาเนี่ยก็จะฟาดตรงถึงคนที่ใช้คำว่าประชดเป็นเกาะกำบังความผิดนะครับพร้อมย้ำชัดว่าการนอกใจเนี่ยไม่ใช่การเรียกร้องความสนใจแต่ว่ามันคือการทรยศนั่นเองครับด้านดนตรีนะครับอัดแน่นด้วยกลิ่นอายร็อกหนักแน่นในฉบับของ Dax Rock Rider นะครับผสานเสียงร้องทรงพลังอันเป็นเอกลักษณ์เข้ากับเนื้อหาเพลงเฉียบคมนะฮะจากปลายปากกาของฟองเบียร์นะครับนักแต่งเพลงคู่ใจที่ร่วมสร้างผลงานกับ Dax มายาวนานกว่า10ปีแล้วล่ะครับจนกลายเป็นอีกหนึ่งซิงเกิลที่ทั้งเดือดเจ็บและจริงใจในทุกประโยคนะครับเดี๋ยวฟังเพลงนี้ด้วยกันครับทรยศนะฮะแล้วก็คุณผู้ฟังสามารถที่จะรับฟังเพลงทรยศได้แล้ววันนี้บนทุกแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งนะครับแล้วก็รับชม Official Music Video ทาง YouTube ช่องทางของ Mi Record ได้ติดตาม Dax Rock Rider นะครับ Facebook Dax Rock Rider ได้เลยหรือจะเป็นช่องทางInstagram นะครับ @dackrockrider แล้วก็ช่องทาง TikTok ก็คือ @dackrockrider official ครับ

0: Good Radio Good Life Good Music
1: หนังเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกไททานิกลีโอนาร์โดแบทแมนโรเบิร์ตแพตทินสันมือปืนโลกพระจันทร์เต๋าสมชายรู้ลึกรู้จริงรู้ขนาดนี้มีตั๋วหนังมาแจก Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema แค่ตอบคำถามให้ได้ว่าหนังประจำสัปดาห์นี้เรื่องไหนใครเล่นตอบถูกรับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF ไปเลย5รางวัลรางวัลละ4ใบ
2: เสร็จชั้นแน่
1: ติดตามกติกาได้ช่วง DJ ฟิล์มจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นสนับสนุนโดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema

0: ชัย Radio Good Life Good Music
1: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

กลับมาอยู่ด้วยกันในช่วงเวลาหลัง4โมงเย็นกับฟิล์มที่นี่สัญชัยเรดิโอกูดไลท์กูดมิวสิกนะฮะ 104.75 เมกะเฮิรตซ์ครับสทท5พัทยาวิทยุเพื่อความมั่นคงแห่งชาติทางทะเลแล้วก็ 95.25 ในพื้นที่พัทยาด้วยนะครับสวัสดีหลายข้อความทาง LINE Official และตอนนี้ TikTok Live ก็ทักทายกันได้นะครับวันนี้มีช่วยเลือกเพลงของนนทนนท์เข้ามานะครับแล้วก็ก่อนหน้าคือหนึ่งงานจากน้องเติ้ลนะครับมัตติมันแล้วก็มีเฟิร์สวันด้วยนะครับกลิ่นฝนนั่นเองนะฮะที่รีเควสต์เข้ามาทาง LINE Official หลายๆข้อความพร้อมส่งคะแนนมาให้ด้วยเมื่อสักครู่นี้มีคุณผู้ฟังนะครับมารับบัตรชมภาพยนตร์ไปนะฮะก็เลยลองถามดูซิว่าจะไปดูเรื่องอะไรกันครับช่วงนี้จะมีภาพยนตร์เรื่องไหนที่หลายคนนะฮะที่เป็นคุณผู้ฟังของเรานะครับสนใจอยากที่จะไปดูนะครับปักหมุดไว้แล้วว่าเรื่องเข้าเมื่อไหร่ก็จะไปดูเลยนะครับปรากฏว่าเป็น Avenger ครับคือผมก็ลืมไปเลยนะบางทีไปดูหนังเราก็จะได้เห็นว่ามันก็จะมี Avenger Endgame Encore แหละที่เป็นตัวอย่างในโรงภาพยนตร์ใช่ไหมฮะตอนแรกเนี่ยผมก็คิดว่าเอ๊ะจริงๆแล้วมันก็เอาภาพยนตร์เรื่องเดิมนะครับเมื่อหลายปีที่แล้วเนี่ยมาฉายอีกครั้งเพื่อที่จะเป็นเหมือนแบบเหมือนให้เราวอร์มอัพก่อนเนี่ยก่อนที่จะมีดูมเดย์หรือเปล่านะฮะปรากฏว่าพอลองนึกดูดีๆนะครับมันเหมือนจะมีคำว่าอังกอร์อยู่ในนั้นนี่นาในโรงภาพยนตร์นะเมื่อสักครู่นี้ก็เลยถามนะครับปรากฏว่าโอเคล่ะมันจะมีอีกหนึ่งเวอร์ชันนะฮะก็คือ Avenger Endgame Encore นะฮะเป็นฉบับอังกอร์นะฮะแล้วก็เป็นการเพิ่มฉากใหม่นะครับซึ่งเข้าฉายวันที่24กันยายนนะครับแล้วก็ความยาวเนี่ยประมาณ3ชั่วโมง5นาทีจะเป็นการเพิ่มฉากพิเศษจากเวอร์ชันเดิมประมาณ4นาทีนะครับเพื่อจะเป็นเนื้อหาแล้วก็เชื่อมโยงสู่ Avengerดูมเดย์นะครับในช่วงปลายปีนี้ใครที่เป็นแฟน Marvel ฮะมาลุ้นกัน SF No Hell Now Showing ได้เลยนะครับมาลุ้นรับบัตรชมภาพยนตร์จากทาง SF กับฟิล์มแล้วก็สัญชัย Radio Good Light Good Music ได้ครับ

Sunshine Top of the Week สนับสนุนโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวัน

0: Sunshine Top of the Week สนับสนุนโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวัน
1: และนี่ก็คือ5เพลงครับที่เป็น Top of the Week ในสัปดาห์ล่าสุดนะฮะก็ขอบคุณด้วยครับกับทางศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาแล้วก็โรงแรมแปซิฟิกพาร์คศรีราชาด้วยนะครับช่วงนี้นะทางโรงแรมเองนะครับแปซิฟิกพาร์คศรีราชานะครับกับห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe นะครับก็รับจัดสแน็คบ็อกซ์นะครบวงจรเลยนะครับเพื่อที่จะให้โอกาสสำคัญของคุณได้สมบูรณ์แบบมากที่สุดเลยครับ The Park Restaurant and Cafe เองก็รับจัดแบบครบวงจรยกทัพขนมแสนอร่อยอัดแน่นด้วยคุณภาพผลิตสดใหม่ตามออเดอร์หอมกลุ่นจากเตานะครับมีหลากหลายราคาให้เลือกสรรแล้วก็เหมาะสำหรับคนที่จะใช้ในงานต่างๆนะครับจะเป็นงานประชุมงานเลี้ยงสัมมนางานวิชาการนะครับงานเลี้ยงพนักงานพิธีไทยพิธีมงคลต่างๆได้เลยรับประกันความอร่อยสดใหม่ตรงเวลาติดต่อแล้วก็สอบถามในเรื่องของรายละเอียดนะครับได้เลยมีบัดเจ็ตยังไงติดต่อเขาได้ครับพูดคุยกันได้ศูนย์ก็0973 8981แล้วก็0038 3286 00นะครับ

0: ช่ Radio Good Life Good Music
1: เงินจะไม่พอแล้ว
2: มีทองไหม
1: มี
2: งั้นไปทองมาเงินไปสิ
3: จำชื่อนี้ไว้ร้องตามพร้อมกันสามสองหนึ่งไป
4: ทองมาเงินไปรับใครฝากทอง
1: พิเศษเพียงแจ้งว่าฟังจากสัญชัยเรดิโอรับวงเงินเพิ่มบาทละ 3,000 ลดดอกเบี้ยเหลือเพียง 0.99% ด่วนวันนี้ถึง30กันยายน69รีบไปเลยที่ร้านทองมาเงินไปทุกสาขาใกล้บ้าน
5: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
6: มาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ที่เซ็นทรัลมารีน่าเอาท์เลท The First Day Tonight Lifestyle Outlet in Thailand หนึ่งเดียวในไทยพบกับแบรนด์โปรดของคุณมากมายลดแรงสูงสุด 70% และพิเศษสุดช้อปปิ้งจุใจชิลกับ Night Market สุดฮิตกว่า100ร้านค้าเปิดยาวถึงเที่ยงคืนพร้อมเติมเต็มกับความอร่อยกับร้านอาหารเกาหลีรสเลิศเซ็นทรัลมารีน่าเอาท์เลทใกล้กว่าที่คิดสนุกกว่าที่เคย

0: นี่คือหนึ่งงานจากเมอร์ครับที่ได้ Black Heart มาร่วมฟีเจอริงด้วยกับขึ้นใจนะฮะแล้วก็ก่อนหน้ามีหนึ่งงานสากลครับของพี่เชอรี่นะฮะก็คือจิมมี่บริกแมนนะครับแล้วก็มาริน่าแม็กบริดนะฮะชื่อเพลงว่า Valentine นะครับแล้วก็รวมถึงขอให้ฉันเป็นวันดีๆของเธอจาก No One Else ที่คุณแพทริกเลือกเข้ามาด้วยนะครับตอนนี้ในช่วงนี้นะคุณผู้ฟังครับมากันที่การลุ้นตั๋วชมภาพยนตร์ดีกว่า
1: Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema
0: ถึงช่วงเวลาของการลุ้นรับบัตรชมภาพยนตร์ครับจากทาง SF Cinema กันแล้วนะครับในช่วงเวลาของ SF Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema นั่นเองครับสัปดาห์นี้ฟิล์มมีภาพยนตร์3เรื่องเลยครับที่จะเข้าฉายในวันที่30แล้วก็1ตุลาคมนะฮะก็จะมี3เรื่องเนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างเรื่องแรกเลยนะครับนั่นคือที่หยดนะครับโหเรียกว่าเป็นซีรีส์ที่แบบมีให้ติดตามกันตลอดเลยนะฮะเป็นแนวแอคชั่นแอดเวนเจอร์สยองขวัญนะครับตอนนี้คือที่หยดสมิงเขากวางนะครับที่นำแสดงโดยลุงยักษ์นะครับก็คือพี่ณเดชน์นั่นเององอาจเทียมเจริญพรกุลนะครับแล้วก็เมลดาสุศรีนะครับแล้วก็วิชภาสุเมติกุลนะครับเรื่อง

0: นี้จะเข้าฉายในช่วงปลายเดือนนะครับ30กันยายนเรื่องที่2นะครับนั่นคือ Verityเงื่อนวิปลาสนะครับก็เรื่องนี้เนี่ยเป็นแนวดราม่าระทึกขวัญอาชญากรรมนะครับนำแสดงโดยดาโกต้าจอห์นสันนะฮะมีแอนแฮทชเวย์แล้วก็จอร์จฮาเน็ตนะครับกำกับโดยไมเคิลโชอันเตอร์นะครับเข้าฉายวันที่1ตุลาคมแล้วก็เรื่องสุดท้ายนะครับนั่นคือ Teenage Sex and Death at Campมิอัสมานะครับเป็นมิอัสมาค่ายสยองของสองเรานะครับเป็นแนวตลกสยองขวัญระทึกขวัญแต่ก็มีความโรแมนติกด้วยนะครับเดาอารมณ์ไม่ถูกเลยนะฮะนำแสดงโดยฮันน่าไอบิดเดอร์แล้วก็จูเลียนแอนเดอร์สันแล้วก็อแมนดาฟ็อกนะครับกำกับโดยเจนเซนบลันนะครับเข้าฉายวันที่1ตุลาคมนะครับทว่าสัปดาห์นี้คำถามของเราก็คือคุณเมลดาสุศรีเนี่ยนะครับเป็นนักแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่องอะไรระหว่าง SF ข้อ A นะครับก็คืออนงไงจำได้ไหมอนงนั่นเองนะครับส่วนเรื่องที่2 SF B ก็คือที่หยดเขาสมิงเขากวางนะครับสมิงเขากวางนะครับตอนนี้ใครหลายคนก็อาจจะตั้งหน้าตั้งตารอชมนะครับเลือกคำตอบนี้เลยครับอาจจะเป็น SF A หรือ B ก็ได้ตามด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรติดต่อส่งหาฟิล์มได้ตอนนี้ทาง LINE Official ครับ LINE @sunshineradio ได้เลยเดี๋ยวฟิล์มก็จะลงทะเบียนให้แล้วก็จะเฉลยพร้อมประกาศรายชื่อผู้โชคดีในวันศุกร์นี้นะครับ
1: Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสัน

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: ถ้าตกหลุมรักเมืองพัทยา
2: คอนโดที่ดีไม่จำเป็นต้องติดทะเลแต่เป็นคอนโดที่ใช้ชีวิตง่ายขึ้นทุกวัน
3: สุภาลัยเซนส์พัทยาออกแบบพื้นที่ให้คุณใช้ชีวิตได้คุ้มค่าทุกตารางเมตรห้องกว้างใช้งานได้จริงขนาด 31.5 ถึง 65 ตารางเมตร
2: คอนโดใหม่ใจกลางพัทยาใกล้สุขุมวิทเพียง250เมตรเชื่อมต่อทุกไลฟ์สไตล์ได้อย่างลงตัวปลดล็อกตัวตนในทุกด้านของชีวิต
3: เริ่มเพียง 1.39 ล้านบาท
2: พิเศษ50ท่านแรกฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้าเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดโทร1720

0: Sunshine Radio Sunshine Radio Good Life Good Music
1: ชั่วโมงหน้าดูรายการต่อในช่วงเวลาหลัง 5:00 นนะครับกลับบ้านด้วยกันแล้วก็เดี๋ยวพาคุณกลับบ้านในช่วงเย็นนะครับจะไทยหรือสากลช่วยเลือกได้เลยนะครับเดี๋ยวเราติดตามในช่องทางออนไลน์นะทางเว็บไซต์ sunshinefm.com นะครับ TikTok Live ก็ง่ายดีนะครับใครที่ใช้อยู่แล้วก็แวะมาทักทายกันได้ครับช่องทางก็คือ Sunshine Radio Thailand ครับงานล่าสุดจากจอห์นเลเจนด์ครับนี่คือ Daylight

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: หนังเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกไททานิกลีโอนาร์โดแบทแมนโรเบิร์ตแพตตินสันมือปืนโลกพระจันทร์เต๋าสมชายรู้ลึกรู้จริงรู้ขนาดนี้มีตั๋วหนังมาแจก Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinemaแค่ตอบคำถามให้ได้ว่าหนังประจำสัปดาห์นี้เรื่องไหนใครเล่นตอบถูกรับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF ไปเลย5รางวัลรางวัลละ4ใบ
2: เสร็จชะแน
1: ่ติดตามกติกาได้ช่วง DJ ฟิล์มจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นสนับสนุนโดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema
3: 5 4 3 2 1 1 1 1 1
1: อยากให้เพลงที่คุณเชียร์อยู่ที่1นานๆแบบนี้ฟัง Sunshine Radio แล้วส่งคะแนนทุกช่วง DJ
4: Sunshine Top 20
1: 20อันดับเพลงฮิตที่สุดของคุณผู้ฟังที่ถูกขอกันเข้ามามากที่สุดประจำสัปดาห์และติดตามการรายงานชาร์ตทุกวันอาทิตย์บ่าย2ถึง5โมงเย็นสนับสนุนการจัดอันดับโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวันโรงแรมแปซิฟิกพาร์คข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโครงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัลโกลด์เซอร์เคิลอวอร์ด6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka และห้องอาหารเดอะพาร์คชั้น1โรงแรมแปซิฟิกพาร์คให้เดอะพาร์คดูแลมื้อสำคัญของคุณ
5: ดีไซน์สวยสัมผัสสบายพร้อมความคุ้มค่าที่เหนือกว่าพบกับ Index Sofa and Living Sale เลือกช็อปโซฟาดีไซน์พรีเมียมลดสูงสุด 70% พร้อมข้อเสนอพิเศษราคาจอยไพรส์สำหรับโซฟาแบรนด์ Index และ Winner ทั้งโซฟาปรับระดับได้โซฟาผ้าโซฟาเบดพิเศษสำหรับจอยเมมเบอร์ช็อปโซฟาทุกรุ่นรับเพิ่ม500 points ต่อชิ้นพร้อมรับสิทธิพิเศษจากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ17กันยายนถึง28ตุลาคมนี้ Design for Better Living Quality You Can Trust ที่ IndexLiving More
1: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

งานล่าสุดจากแจ็คสันหวังนะครับที่คุณช่วยเลือกเข้ามาโดยคุณ KT นะฮะเป็นอีกหนึ่งคุณผู้ฟังที่ได้กลับบ้านพร้อมกันจริงๆด้วยนะครับมีบอกว่านี่ตอนนี้กำลังขับรถอยู่แต่ก็ต่อผ่านคาร์เพลย์นะคะก็เลยนี่เลยกลับบ้านนะฮะขึ้นรถด้วยเสียงของพี่แจ็คสันหวังนะครับก่อนหน้าคือหนึ่งงานจากพี่เป๊กผลิตโชคนะครับวันนี้เลือกเป็นนิทานหิ่งห้อยที่ก็เป็นเพลงที่หลายคนชอบแต่ทว่าก็ไม่ค่อยได้หยิบมาเล่นเท่าไหร่นะครับช่วงนี้มีเพลงใหม่ด้วยแต่ว่าวันนี้ขอเล่นเพลงนี้แล้วกันนะให้กับคุณนุ้ยแล้วก็คุณหนูปลานะครับแล้วก็รวมถึงเก็บคะแนนให้กับพี่เป๊กผลิตโชคจากข้อความที่เหล่านุชนะครับยกตัวอย่างเช่นคุณดิศยานะครับก็แวะเข้ามาส่งคะแนนให้กับเพลงใหม่นะครับนั่นคือ I Have Got You นั่นเองนะครับเรามีข้อความจากจังหวัดระยองนะครับโดยคุณเป็ดนะฮะ That's my baby. เลือก Go Baby เข้ามาต่อเนื่องจากพี่แจ็คสันหวังได้ดีเลยครับ

หนึ่งงานจากกวินดูวาวนะครับนี่คือเพลงที่ชื่อว่าอย่ามามากกว่าฉันก็พอนะฮะได้วีวีเลตมาร่วมงานด้วยนะครับจัดให้เรียบร้อยครับเป็นหนึ่งรีเควสที่ส่งเข้ามาทาง Line Official นะฮะต่อเนื่องกับเพลงนี้ดีกว่านะครับจริงๆวันนี้ก็เพลย์ลิสต์ค่อนข้างเยอะเลยนะครับที่ส่งเข้ามาเดี๋ยวจะมีงานจากริสานริสาแต่เราขอเล่นหนึ่งงานจากน้องโอ๊กนิธิก่อนนะครับเจ้าของรอยยิ้มครับ

0: ช่ Radio Good Life Good Music
1: หนังเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกไททานิคลีโอนาร์โดแบทแมนโรเบิร์ตแพตตินสันมือปืนโลกพระจันทร์
2: เต๋าสมชาย
1: รู้ลึก
2: รู้จริง
1: รู้ขนาดนี้มีตั๋วหนังมาแจก Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinemaแค่ตอบคำถามให้ได้ว่าหนังประจำสัปดาห์นี้เรื่องไหนใครเล่นตอบถูกรับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF ไปเลย5รางวัลรางวัลละ4ใบ
2: เสร็จชะแน
1: ่ติดตามกติกาได้ช่วง DJ ฟิล์มจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นสนับสนุนโดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema
3: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

0: Radio Good Life Good Music
1: ดีไซน์สวยสัมผัสสบายพร้อมความคุ้มค่าที่เหนือกว่าพบกับ Index Sofa and Living Sale เลือกช็อปโซฟาดีไซน์พรีเมียมลดสูงสุด 70% พร้อมข้อเสนอพิเศษราคา Joy Price สำหรับโซฟาแบรนด์ Index และ Winner ทั้งโซฟาปรับระดับได้โซฟาผ้าโซฟาเบดพิเศษสำหรับ Joy Member ช็อปโซฟาทุกรุ่นรับเพิ่ม500 points ต่อชิ้นพร้อมรับสิทธิพิเศษจากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ17กันยายนถึง28ตุลาคมนี้ Design for Better Living Quality You Can Trust ที่ IndexLiving More
2: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

ึ่งงานจากวงเฮอร์นะครับนี่คือเธอเสมอมา Precious ชั่วโมงนี้ต้องร่ำลาแล้วก็กลับบ้านแล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาอยู่เป็นเพื่อนกันเวลา4ชั่วโมงเหมือนเดิมที่นี่ Sunshine Radio Good Life Good Music นะฮะหลายพื้นที่ฝนตกอย่างต่อเนื่องเลยนะครับขอให้เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพปลอดภัยรถไม่เสียหายแล้วก็สัปดาห์นี้นะครับบางทีหลายคนที่อาจจะเจอสถานการณ์ที่รู้สึกว่าเจอฝนตกบ่อยนะครับบางพื้นที่ก็ต้องเจอน้ำท่วมใช่ไหมฮะก็เป็นกำลังใจให้นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีอีก4วันที่เหลือสำหรับสัปดาห์นี้ขอให้เป็นสัปดาห์ที่คุณยิ้มง่ายครับ Have a good day ครับเจอกันพรุ่งนี้

0: Thai Radio. Good life, good music.
1: 5, 4, 3, 2, 1, 1, 1, 1, 1.
2: อยากให้เพลงที่คุณเชียร์อยู่ที่1นานๆแบบนี้ฟังSunshine Radio แล้วส่งคะแนนทุกช่วงดีเจ
3: Sunshine Top 20
2: 20อันดับเพลงฮิตที่สุดของคุณผู้ฟังที่ถูกขอกันเข้ามามากที่สุดประจำสัปดาห์และติดตามการรายงานชาร์ตทุกวันอาทิตย์บ่าย 2-5 โมงเย็นสนับสนุนการจัดอันดับโดยศูนย์การค้า Pacific Park ศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวันโรงแรม Pacific Park ข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโครงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัล Go Circle Award 6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka และห้องอาหาร The Park ชั้น1โรงแรม Pacific Park ให้ The Park ดูแลมื้อสำคัญของคุณ
0: Sunshine Radio. Good life, good music.

รักนั้นคงจบไปSunshine Radio, the best one-hit music station.

0: by Radio Good Life Good Music
1: ทุกครั้งที่ขับรถไม่เหงาหรอกค่ะเพราะเรามีเพื่อนเพื่อนคนนี้คอยเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังมีเรื่องคูลๆมาเล่าให้ฟังบ่อยๆบางทีก็มีมุกที่คอยทำให้เราแอบอมยิ้มเพื่อนคนนี้ชื่อ Sunshine Radio ค่ะ
2: มี Sunshine Radio เป็นเพื่อนชัดๆไปตลอดทางแค่เปิดแอปแล้วคอนเน็กเข้ากับวิทยุติดรถยนต์แค่นี้การเดินทางครั้งต่อไปของคุณไม่ว่าจะขึ้นเหนือล่องใต้ฝนตกหรือรถติดรับรองไม่มีเหงาแน่นอน
3: Good Life Good Music

0: Good Life Radio Good Life Good Music
1: ถ้าคุณหมุนหาเราเท่าไหร่แล้วยังไม่เจอสักทีงั้นฟังผ่านแอปดีกว่าไหมสเตจูนไปเลยคลื่นเดียวไม่ต้องหมุนไม่ต้องหาฟังเพลงเพราะได้ต่อเนื่องพร้อมสนุกไปกับสาระคูลๆและกิจกรรมทั้งปีอย่ารอช้าโหลดเลยทั้ง App Store Google Play Store และ Huawei App Gallery พอไม่ต้องหมุนแล้ว
2: Good Life Good Music

คุณกำลังฟังสัญชัยเรดิโอทางสถานีวิทยุสัญชัยดีไลท์ 88.5 MHz สนใจวางแผนสื่อโฆษณาติดต่อ038 424 501-2

0: Radio Good Life Good Music
1: Index Living Mall แจกความฟีลกู๊ดให้ทุกบ้านถึงเวลาแต่งบ้านให้สวยจื่นพร้อมเปิดโหมดเฉลิมฉลองให้สุดกับ Index Gift of Happiness 2026เทศกาลความสุขไม่รู้จบยิ่งช็อปยิ่งแฮปปี้เพราะ Index Living Mall ยืนหนึ่งเรื่องเฟอร์นิเจอร์ของใช้และของแต่งบ้านจัดมาให้คนรักบ้านได้เลือกช็อปดีไซน์จุใจของครบต้อนรับเทศกาลแห่งความสุขยิ่งใหญ่กว่าทุกปี30ตุลาคม2568ถึง7มกราคม2569กับเทศกาลความสุขไม่รู้จบIndex Gift of Happiness 2026ที่ Index Living Mall ทุกสาขาค่ะ
2: กางเกงตัวเดิมเคยใส่แล้วหล่อตอนนี้ใส่แล้วรั้งจนร้องขอชีวิต
3: อย่าเพิ่งท้อหุ่นดีสร้างได้แค่พาใจออกไปฟิต We Square Fitness Club อุปกรณ์ครบทันสมัยสระว่ายน้ำกว้างเทรนเนอร์มืออาชีพมากประสบการณ์ใจดีกล้ามเน้น
4: สุขภาพดีขึ้นคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นสัมผัสผลลัพธ์ที่ไม่ดีกว่าในราคาที่คุณเข้าถึง
3: We Square Fitness Club บางเสร่ติดถนนสุขุมวิทหน้าโครงการบ้านคุณสุขโทรวันนี้รับรองพิเศษ0955319363และ Facebook @wesquarefitnessclub
5: แซ่บในภาษาอีสานแปลว่าอร่อยยกตัวอย่างเช่นวันนี้ยกก้นกันไปร้านแซ่บไฮรสชาติอาหารทุกจานของที่นี่แซ่บแซ่บแซ่บมากแซ่บหลายแซ่บเวอร
3: ์แซ่บไฮร้านอาหารอีสานที่เสิร์ฟอาหารอีสานแท้ๆรสชาติพื้นบ้านแซ่บถึงแก่นในสไตล์อีสานโมเดิร์นแซ่บจัดจ้านทุกเมนูพร้อมมุมถ่ายรูปเก๋ๆเคล้าคลอไปกับสารพัดเครื่องดื่มจากม่วนจอยบาร์พร้อมเลือกช็อปงานฝีมือที่เฮือนพวนชวนครับแซ่บพร้อมกันทั้งแซ่บไฮบิสโตรพัทยาสาย3ตรงข้ามโรงพยาบาลเมืองพัทยาและแซ่บไฮพัทยาใต้ตรงข้ามตึกคอม11โมงเช้าถึง4ทุ่มดูเมนูคลิก Facebook แซ่บไฮพัทยาสาย3แซ่บไฮแซ่บถึงแก่นอีสานในรูปแบบสากล
6: เช้าเช้าหาอะไรรองท้อง
7: สายสายนัดคุยงานต่อ
6: บ่ายบ่ายก็นัดรวมกวนเพื่อนเก่า
7: ส่วนตอนค่ำก็มีนัดกินข้าวกับครอบครัว
6: จะดีแค่ไหนถ้าทุกนัดจบที่นี่นัดครั้งต่อไปนึกถึง Grab Abide Cafe จะมีตติ้งหรือคุยงานพร้อมบริการเสมอ Wi-Fi ก็มีห้องน้ำก็สะอาดบรรยากาศสบายเมนูอาหารหลากหลายทั้งอาหารไทยร่วมสมัยยุโรปและญี่ปุ่นโดยเฉพาะกาแฟที่มีสูตรการเบลนด์เมล็ดเฉพาะตัว
7: Grab Abide Cafe ใน VC Resident ติดม.ศรีปทุมชลบุรีนั่งได้ทั้งวัน7โมงเช้าถึง3ทุ่ม0972509361

0: ฟังเพลงกันมาแบบต่อเนื่องเลยนะคะช่วงนี้หิวกันหรือยังคะพริกไทยแนะนำที่นี่ดีกว่าค่ะที่ Grab a Bite Cafe ค่ะที่นี่เป็นร้านอาหารประเภทจานเดียวนะคะแต่ว่ามีทั้งอาหารยุโรปพิซซ่าพาสต้าสเต็กอาหารเอเชียอาหารญี่ปุ่นก็มีนะคะทั้งราเมงข้าวหมูทอดทงคัตสึอาหารไทยร่วมสมัยก็มีด้วยอย่างผัดไทยกุ้งสดข้าวผัดต้มยำกุ้งข้าวผัดพริกเผาไก่กรอบโอ้โหอร่อยทุกเมนูเลยค่ะแล้วก็ยังมีเครื่องดื่มด้วยนะคะทั้งร้อนทั้งเย็นเมล็ดกาแฟที่ร้านเนี่ยเป็นกาแฟบราซิลค่ะแล้วก็มีสูตรการเบรนด์เมล็ดกาแฟของทางร้านเนี่ยนะคะมีกลิ่นแล้วก็มีรสสัมผัสที่ละมุนแถมยังมีเครื่องดื่มพิเศษอื่นๆอีกเยอะเลยค่ะทั้งชาพีชที่ให้กลิ่นหอมหวานแล้วก็มีเมนูยอดฮิตด้วยนะคะอย่างชาผลไม้แล้วก็อิตาเลียนโซดารวมไปถึงสมูทตี้ด้วยแล้วก็มีขนมหวานด้วยขาดไม่ได้เลยนะคะสำหรับสายหวานทั้งวาฟเฟิลเบลเยียมนะคะซึ่งแป้งของทางร้านเนี่ยบอกเลยว่าเนื้อนุ่มมากๆเหนียวนิดๆอร่อยลงตัวมากๆค่ะพานาคอตตาอีกเมนูหนึ่งซึ่งเป็นเมนูที่ขายดีมากๆเลยนะคะด้วยสูตรซอสสตรอเบอรี่ที่เขาสร้างสรรค์ขึ้นมาเองเลยค่ะของว่างแบบอิ่มท้องก็มีเหมือนกันนะคะทั้งแซนด์วิชทูน่าหอมทอดหรือว่าชุดพิเศษเป็นแกร็บไฟค่ะเป็นชุดรวมมิตรทั้งกุ้งปลาหมึกเฟรนช์ฟรายแล้วก็หอมทอดด้วยบรรยากาศที่ร้านเนี่ยน่านั่งมากๆเลยนั่งกันแบบสบายๆนั่งได้ทั้งวันมี Wi-Fi บริการด้วยร้านก็สะอาดเย็นสบายห้องน้ำสะอาดร้านอยู่ติดกับม.ศรีปทุมชลบุรีใกล้กับนิคมอมตะค่ะที่ Grab A Bite Cafe เขาเปิดทุกวันนะคะตั้งแต่ 7:00 น.จนถึง 3:00 น.แอดไลน์ ID ไปได้เลยนะคะพิมพ์Grab A Bite Cafe เพิ่มเพื่อนได้เลยค่ะหรือว่าจะโทรไปก็ได้นะคะที่หมายเลข092-250-9361ค่ะ
1: Enjoy the day, enjoy the music

0: ังเพลงเพราะๆให้คุณผู้ฟังฟังกันหลายเพลงเลยนะคะช่วงนี้อยู่ด้วยกันกับ V Square Fitness Club ค่ะที่นี่อุปกรณ์ครบทันสมัยมีสระว่ายน้ำกว้างแล้วก็มั่นใจได้เลยนะคะกับเทรนเนอร์มืออาชีพประสบการณ์เยอะมากๆเลยแล้วก็ให้คำแนะนำได้แบบตรงจุดด้วยแถมยังช่วยแก้ไขปัญหาอาการบาดเจ็บได้อย่างทันท่วงทีด้วยค่ะที่นี่ค่ะ Fitness Clubที่ตอบโจทย์คนรักสุขภาพทั้งคนวัยทำงานหรือว่าผู้สูงอายุฟิตกันได้แบบทั้งครอบครัวเลยค่ะที่ V Square Fitness Club อยู่ที่บางเสร่ติดถนนสุขุมวิทนะคะหน้าโครงการบ้านคุณสุขจอดรถง่ายเดินทางสะดวกหุ่นดีสร้างได้แค่พาใจออกไปฟิตค่ะแล้ววันนี้ก็มีโปรโมชั่นพิเศษมาฝากกันด้วยนะคะที่หมายเลขนี้โทรไปได้เลยค่ะ0924826655และ Facebook ที่ SI V Square Fitness Club ค่ะ
1: Best International Hits

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: ศูนย์การค้า Terminal 21พัทยาเปิดประสบการณ์ช้อปปิ้งสุดชิคในบรรยากาศ Market Street จาก6ประเทศทั่วโลกครบทุกความต้องการกับแฟชั่นฟู้ดฟิล์มกว่า300ร้านค้า Foodland Supermarket และโรงภาพยนตร์ SFX Pier 21 Food Court กว่า30ร้านดังในราคาเริ่มต้นเพียง28บาทพลาดไม่ได้กับโปรโมชั่นพิเศษสุดกว่า300ร้านค้ามาค้นพบความหมายใหม่แห่งการช้อปได้ที่ Terminal 21พัทยา The whole world is here
2: เป็นส่วนตัวในแบบเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์อบอุ่นแบบที่ทำให้ความรู้สึกเหมือนอยู่บ้าน VC Resident Service Apartment ที่มีครบทั้งเฟอร์นิเจอร์ครบชุดมุมห้องครัวพร้อมชุดเครื่องครัวและเครื่องใช้ไฟฟ้าครบครัน High Speed Wi-Fi อ่างอาบน้ำที่ทำให้คุณได้ผ่อนคลายทุกห้องบริการทำความสะอาดห้องพักพนักงานต้อนรับพร้อมระบบความปลอดภัย CCTV อุ่นใจด้วยรปภ24ชั่วโมง VC Resident Service Apartment เดินทางสะดวกติดมหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตชลบุรีใกล้นิคมอมตะและสถานที่สำคัญมากมายสำรองที่พัก0381460067และ0927457772 www.vcresident.com

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: ชมพลุสุดอลังการเทศกาลดนตรีริมหาดหรือจะสาดน้ำวันไหลและงานใหญ่ๆอีกตลอดปีที่รอคุณมาเยือนพัทยาให้เราต้อนรับคุณในทุกเทศกาลที่โรงแรม VC Hotel พัทยาห้องพักสะอาดมีมาตรฐานพร้อมอาหารเช้าบริการเป็นเซตสะดวกสบายเดินทางง่ายใกล้ห้างใกล้หาดและสถานที่จัดงานสำคัญมากมาย
2: VC Hotel พัทยาถนนพระตำหนักพัทยาใต้สำรองห้องพักโทร038-424-504-8หรือเว็บไซต์ vchotelpattaya.com
3: หนังเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกไททานิคลีโอนาร์โดแบทแมนโรเบิร์ตแพทินสันมือปืนโลกพระจันทร์เต๋าสมชายรู้ลึกรู้จริงรู้ขนาดนี้มีตั๋วหนังมาแจก Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinemaแค่ตอบคำถามให้ได้ว่าหนังประจำสัปดาห์นี้เรื่องไหนใครเล่นตอบถูกรับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF ไปเลย5รางวัลรางวัลละ4ใบ
4: เสร็จชะแน่
3: ติดตามกติกาได้ช่วง DJ ฟิล์มจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นสนับสนุนโดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema

0: ได้เวลาส่งเพลงเพราะกันต่อกับแบงค์ธนบัลนะครับ Sunshine Radio Thailand นะอยากฟังเพลงอะไรก็บอกกันที่ไลน์ Official เลยที่ @ Sunshine Radio นะครับคุณผู้ฟังพร้อมกับ VC Residence Service Apartment ด้วยนะครับให้ความสงบครับเป็นส่วนตัวท่ามกลางสังคมคุณภาพที่จอดรถก็สะดวกสบายเสียมด้วยความสะดวกก็ครบครันนะครับทั้งเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ครัวครบชุดเลยนะครับทันสมัยด้วย High Speed Wi-Fi ห้องออกกำลังกายแล้วก็ผ่อนคลายด้วยอ่างอาบน้ำทุกห้องเลยครับพร้อมใส่ใจคุณด้วยบริการทำความสะอาดห้องพักแล้วก็อุ่นใจกับระบบรักษาความปลอดภัย CCTV ตลอด24ชั่วโมงนะครับกับ VC Residence Service Apartment นะครับเดินทางง่ายใกล้กับแหล่งสาธารณูปโภคนะครับถนนสุขุมวิทชลบุรีใกล้กับม.ศรีปทุมแล้วก็นิคมอมตะครับสอบถามเพิ่มเติมโทรเลยที่092-745-7772ครับและ038-146-067หรือเว็บไซต์คลิกเลยครับที่ vcresidence.com ครับได้เวลาส่งเพลงเพราะให้ฟังต่อเนื่องแล้วนะครับ
1: You're listening to Sunshine Radio Good Life Good Music

คุณกำลังฟังสัญชัยเรดิโอทางสถานีวิทยุสัญชัยดีไลท์ 88.5 MHz สนใจวางแผนสื่อโฆษณาติดต่อ038 424 5012

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: ทุกครั้งที่ขับรถไม่เหงาหรอกค่ะเพราะเรามีเพื่อนเพื่อนคนนี้คอยเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังมีเรื่องคูลๆมาเล่าให้ฟังบ่อยๆบางทีก็มีมุกที่คอยทำให้เราแอบอมยิ้มเพื่อนคนนี้ชื่อ Sunshine Radio ค่ะ
2: มี Sunshine Radio เป็นเพื่อนชัดๆไปตลอดทางแค่เปิดแอปแล้วคอนเน็กเข้ากับวิทยุติดรถยนต์แค่นี้การเดินทางครั้งต่อไปของคุณไม่ว่าจะขึ้นเหนือล่องใต้ฝนตกหรือรถติดรับรองไม่มีเหงาแน่นอน
3: Good Life Good Music Sunshine Radio
0: Sunshine Radio Good Life Good Music

0: Life and Health Life and Health
1: วันนี้เราจะมาเช็คริ้วรอยบนใบหน้ากันต่อค่ะว่าริ้วรอยแต่ละจุดนั้นจะบอกถึงปัญหาสุขภาพอะไรได้บ้างว่าแล้วก็หยิบกระจกขึ้นมาเช็คใบหน้ากันต่อได้เลยค่ะ EP ที่แล้วเราเช็คไปแล้ว3จุดวันนี้มาต่อกันที่จุดที่4กันค่ะนั่นก็คือรอยตีนกานั่นเองเป็นริ้วรอยสุดเซ็งและแก้ยากมากๆซึ่งเจ้ารอยตีนกานั้นจะสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาทางด้านสายตาค่ะคุณอาจมีปัญหาสายตาสั้นต้องคอยหยีตาหรืออาจจะเกิดจากปัญหาด้านดวงตาคันตาตาแดงทำให้ต้องขยี้ตาอยู่บ่อยๆหากรู้ว่าเรามีอาการดังนี้ทางที่ดีควรรีบปรึกษาแพทย์ด่วนเลยจ้าจุดที่5ริ้วรอยร่องแก้มจะสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาของลำไส้ใหญ่ไม่แข็งแรงเท่าที่ควรหรือตับอ่อนที่กำลังอ่อนแอทั้งนี้ใครที่ชอบยิ้มหัวเราะอยู่บ่อยๆการเคลื่อนไหวซ้ำๆบนใบหน้าก็สามารถทำให้เกิดริ้วรอยร่องลึกขึ้นได้ทางแก้ไขก็คือดื่มน้ำกินอาหารที่มีประโยชน์และออกกำลังกายนั่นเองค่ะจุดที่6ริ้วรอยใต้จมูกถึงบริเวณริมฝีปากใครที่ทำหน้านิ่งแล้วยังเห็นเส้นบริเวณขอบปากคุณอาจจะเคยมีอาการโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบหรือไตอักเสบหรืออาจจะดื่มน้ำในแต่ละวันน้อยเกินไปวิธีแก้ก็คือการพักผ่อนให้เพียงพอเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์ดื่มน้ำเยอะๆค่ะและสุดท้ายริ้วรอยบริเวณช่วงคอเป็นเส้นขวาง3เส้นดูคล้ายกับคอเหี่ยวสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาฮอร์โมนในร่างกายที่ไม่สมดุลหรือต่อมไทรอยด์ผิดปกติให้กินอาหารเสริมวิตามินหรือทางที่ดีหากพบความผิดปกติควรรีบปรึกษาแพทย์จะดีที่สุดค่ะ
0: Life and Health Life and Health

0: ช่ Radio Good Life Good Music
1: มองหารถยนต์ Toyota คุณภาพดีๆสักแห่ง Toyota เจริญยนต์ชลบุรีมากด้วยประสบการณ์พนักงานขายที่พร้อมให้คำแนะนำรถยนต์บริการเป็นกันเองซื้อขายแลกเปลี่ยนรถยนต์ใช้แล้วการันตีด้วยรางวัลผู้นำจำหน่ายยอดเยี่ยม3ปีซ้อนมั่นใจกับงานซ่อมด้วยศูนย์บริการครบวงจรตามมาตรฐาน Toyota เช็คระยะทันใจรอรับได้เลยภายใน60นาทีพบกันที่ Toyota เจริญยนต์ชลบุรีบริการด้วยรักแท้พร้อมดูแลคุณเสมอสำนักงานใหญ่ใกล้ตลาดนัดจตุจักรสาขาศรีราชาใกล้ตึกคอมศรีราชาสาขานาจอมเทียนใกล้ตลาดน้ำ4ภาคCall Center 038-388-999 Facebook ที่ Toyota CYC 2011 Website Toyota

0: Good Radio Good Life Good Music
1: มองหารถยนต์ Toyota คุณภาพดีๆสักแห่ง Toyota เจริญยนต์ชลบุรีมากด้วยประสบการณ์พนักงานขายที่พร้อมให้คำแนะนำรถยนต์บริการเป็นกันเองซื้อขายแลกเปลี่ยนรถยนต์ใช้แล้วการันตีด้วยรางวัลผู้นำจำหน่ายยอดเยี่ยม3ปีซ้อนมั่นใจกับงานซ่อมด้วยศูนย์บริการครบวงจรตามมาตรฐาน Toyota เช็คระยะทันใจรอรับได้เลยภายใน60นาทีพบกันที่ Toyota เจริญยนต์ชลบุรีบริการด้วยรักแท้พร้อมดูแลคุณเสมอสำนักงานใหญ่ใกล้ตลาดนัดจตุจักรสาขาศรีราชาใกล้ตึกคอมศรีราชาสาขานาจอมเทียนใกล้ตลาดน้ำ4ภาคCall Center 038-388-999 Facebook ที่ Toyota CYC 2011 Website toyotacyc.com
2: คุณจำเสียงเหล่านี้ได้ไหม
3: Sunshine Top of the Week
2: Healthy Tips
4: Remind on Weekend
2: คุ้นหูกับพวกเขาบ้างหรือเปล่า
5: จวันนี้นะคะมี
6: วันนี้ช่วงเย็นครับรับช่วงต่อเรียบร้อย
7: นี่ก็สะดวกดีเนาะในไลน์ก็สามารถจะพูด
2: แล้วไหนจะ
8: คนที่เขาแข็งแรงน
9: ี้ฝันปันน้ำใจ
10: สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรีและ Pacific Parkศรีราชาย
2: ังไม่รวมไปถึงนี่แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะถ้าคุณต้องการเราทำได้มากกว่านี้ VC Spot Production ผู้ผลิตงานสื่อโฆษณามืออาชีพสปอตวิทยุรถแห่จิงเกิลเพลงดนตรีประกอบโฆษณาถ่ายทำตัดต่อวิดีโอผลิตพรีเซนเทชันคุณภาพและมาตรฐานระดับสตูดิโอชั้นนำเลือกความสำเร็จเลือกเรา VC Spot Production โทรเลย038 424 501-2

คุณกำลังฟังสัญชัยเรดิโอทางสถานีวิทยุสัญชัยดีไลท์ 88.5 MHz สนใจวางแผนสื่อโฆษณาติดต่อ038 424 501-2

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: ถ้าคุณหมุนหาเราเท่าไหร่แล้วยังไม่เจอสักทีงั้นฟังผ่านแอปดีกว่าไหมStay Tuneไปเลยคลื่นเดียวไม่ต้องหมุนไม่ต้องหาฟังเพลงเพราะได้ต่อเนื่องพร้อมสนุกไปกับสาระคูลๆและกิจกรรมทั้งปีอย่ารอช้าโหลดเลยทั้ง App Store Google Play Store และ Huawei App Gallery พอไม่ต้องหมุนแล้ว
2: Good Life Good Music
3: Sunshine Radio
0: Sunshine Radio Good Life Good Music

0: Good Life Radio Good Life Good Music
1: ฟังเพลงดูดีเจจัดรายการสดจากสตูดิโออัปเดตเพลงฮิตเทรนด์ใหม่ๆหรือข่าวในกระแสใช่แล้วครับแค่พิมพ์ sunshinefm.com แล้วกด Enter เว็บเดียวที่ทั้งฟังเพลงเพราะดูดีเจจัดรายการดูศิลปินที่มาสัมภาษณ์สดรวมถึงไม่พลาดเรื่องราวคูลๆที่คอยอัปเดตให้ไม่ตกเทรนด์ sunshinefm.com พิมพ์เลย
2: Good Life Good Music

0: Thai Radio. Good life, good music.
1: 5, 4, 3, 2, 1, 1, 1, 1, 1.
2: อยากให้เพลงที่คุณเชียร์อยู่ที่1นานๆแบบนี้ฟัง Sunshine Radio แล้วส่งคะแนนทุกช่วง DJ.
3: Sunshine Top 20.
2: 20อันดับเพลงฮิตที่สุดของคุณผู้ฟังที่ถูกขอกันเข้ามามากที่สุดประจำสัปดาห์และติดตามการรายงานชาร์ตทุกวันอาทิตย์บ่าย2ถึง5โมงเย็นสนับสนุนการจัดอันดับโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวันโรงแรมแปซิฟิกพาร์คข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโครงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัลโกลด์เซอร์เคิลอวอร์ด6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka และห้องอาหารเดอะพาร์คชั้น1โรงแรมแปซิฟิกพาร์คให้เดอะพาร์คดูแลมื้อสำคัญของคุณ
0: Sunshine Radio. Good life, good music.

best international hits.

คุณกำลังฟังสัญชัยเรดิโอทางสถานีวิทยุสัญชัยดีไลท์ 88.5 MHz สนใจวางแผนสื่อโฆษณาติดต่อ038 424 5012

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

เหมือนเดิมก็เป็นอย่างนี้แล้ววันไปไม่ว่าเธอจะมองทางใดก็ไม่มีเลยคนที่เข้าใจขอเพียงสักคน

0: Chai Radio. Good life, good music.
1: Know how now showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema

0: หนังเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกไททานิกลีโอนาร์โดแบทแมนโรเบิร์ตแพทินสันมือปืนโลกพระจันทร์
1: เต๋าสมชาย
0: รู้ลึก
1: รู้จริง
0: รู้ขนาดนี้มีตั๋วหนังมาแจก Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema แค่ตอบคำถามให้ได้ว่าหนังประจำสัปดาห์นี้เรื่องไหนใครเล่นตอบถูกรับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF ไปเลย5รางวัลรางวัลละ4ใบ
1: เสร็จฉันแน่
0: ติดตามกติกาได้ช่วง DJ ฟิล์มจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นสนับสนุนโดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema

คุณกำลังฟังสัญชัยเรดิโอทางสถานีวิทยุสัญชัยดีไลท์ 88.5 MHz สนใจวางแผนสื่อโฆษณาติดต่อ038 424 501-2

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: ถ้าคุณหมุนหาเราเท่าไหร่แล้วยังไม่เจอสักทีงั้นฟังผ่านแอปดีกว่าไหมสเตจูนไปเลยคลื่นเดียวไม่ต้องหมุนไม่ต้องหาฟังเพลงเพราะได้ต่อเนื่องพร้อมสนุกไปกับสาระคูลๆและกิจกรรมทั้งปีอย่ารอช้าโหลดเลยทั้ง App Store Google Play Store และ Huawei App Gallery พอไม่ต้องหมุนแล้ว
2: Good Life Good Music

0: Good Life Radio Good Life Good Music
1: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

0: Radio Good Life Good Music
1: Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสัน

0: Five Radio. Good life. Good music.
1: Five, four, three, two, one, one, one, one, one.
2: อยากให้เพลงที่คุณเชียร์อยู่ที่หนึ่งนานๆแบบนี้ฟังSunshine Radio แล้วส่งคะแนนทุกช่วงดีเจ
3: Sunshine Top 20
2: 20อันดับเพลงฮิตที่สุดของคุณผู้ฟังที่ถูกขอกันเข้ามามากที่สุดประจำสัปดาห์และติดตามการรายงานชาร์ตทุกวันอาทิตย์บ่าย 2 ถึง 5 โมงเย็นสนับสนุนการจัดอันดับโดยศูนย์การค้า Pacific Park ศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวันโรงแรม Pacific Park ข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโรงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัล Go Circle Award 6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka และห้องอาหาร The Park ชั้น1โรงแรม Pacific Park ให้ The Park ดูแลมื้อสำคัญของคุณ
0: Sunshine Radio. Good life, good music.

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: ฟังเพลงดูดีเจจัดรายการสดจากสตูดิโออัปเดตเพลงฮิตเทรนด์ใหม่ๆหรือข่าวในกระแสใช่แล้วครับแค่พิมพ์ sunshinefm.com แล้วกด Enter เว็บเดียวที่ทั้งฟังเพลงเพราะดูดีเจจัดรายการดูศิลปินที่มาสัมภาษณ์สดรวมถึงไม่พลาดเรื่องราวคูลๆที่คอยอัปเดตให้ไม่ตกเทรนด์ sunshinefm.com พิมพ์เลย
2: Good Life Good Music

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: คุณจำเสียงเหล่านี้ได้ไหม
2: Sunshine Top of the Week
3: Healthy Tips
4: Remind on Weekend
1: คุ้นหูกับพวกเขาบ้างหรือเปล่า
5: จะวันนี้นะคะมี
6: วันนี้ช่วงเย็นครับรับช่วงต่อเรียบร้อย
7: นี่ก็สะดวกดีเนาะในไลน์ก็สามารถจะพูด
1: แล้วไหนจะ
8: คนที่เขาแข็งแรงน
9: ี้ฝันปันน้ำใจ
10: สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรีและ Pacific Park ศรีราชาย
1: ังไม่รวมไปถึงนี่แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะถ้าคุณต้องการเราทำได้มากกว่านี้ VC Spot Production ผู้ผลิตงานสื่อโฆษณามืออาชีพสปอตวิทยุรถแห่จิงเกิลเพลงดนตรีประกอบโฆษณาถ่ายทำตัดต่อวิดีโอผลิตพรีเซนเทชันคุณภาพและมาตรฐานระดับสตูดิโอชั้นนำเลือกความสำเร็จเลือกเรา VC Spot Production โทรเลย 038-424-501-2

0: by Radio Good Life Good Music
1: หนังเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกไททานิคลีโอนาร์โดแบทแมนโรเบิร์ตแพตตินสันมือปืนโลกพระจันทร์เต๋าสมชายรู้ลึกรู้จริงรู้ขนาดนี้มีตั๋วหนังมาแจก Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinemaแค่ตอบคำถามให้ได้ว่าหนังประจำสัปดาห์นี้เรื่องไหนใครเล่นตอบถูกรับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF ไปเลย5รางวัลรางวัลละ4ใบ
2: เสร็จชะแน่
1: ติดตามกติกาได้ช่วง DJ ฟิล์มจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นสนับสนุนโดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema

0: Sky Radio Good Life Good Music
1: ทุกครั้งที่ขับรถไม่เหงาหรอกค่ะเพราะเรามีเพื่อนเพื่อนคนนี้คอยเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังมีเรื่องคูลๆมาเล่าให้ฟังบ่อยๆบางทีก็มีมุกที่คอยทำให้เราแอบอมยิ้มเพื่อนคนนี้ชื่อ Sunshine Radio ค่ะ
2: มี Sunshine Radio เป็นเพื่อนชัดๆไปตลอดทางแค่เปิดแอปแล้วคอนเน็กเข้ากับวิทยุติดรถยนต์แค่นี้การเดินทางครั้งต่อไปของคุณไม่ว่าจะขึ้นเหนือล่องใต้ฝนตกหรือรถติดรับรองไม่มีเหงาแน่นอน
3: Good life good music Sunshine Radio
0: Sunshine Radio Good Life Good Music

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: หนังเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกไททานิกลีโอนาร์โดแบทแมนโรเบิร์ตแพทินสันมือปืนโลกพระจันทร์เ
2: ต๋าสมชาย
1: รู้ลึก
2: รู้จริง
1: รู้ขนาดนี้มีตั๋วหนังมาแจก Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema แค่ตอบคำถามให้ได้ว่าหนังประจำสัปดาห์นี้เรื่องไหนใครเล่นตอบถูกรับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF ไปเลย5รางวัลรางวัลละ4ใบ
2: เสร็จชั้นแน่
1: ติดตามกติกาได้ช่วง DJ ฟิล์มจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นสนับสนุนโดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema

0: Good Radio Good Life Good Music
1: ถ้าคุณหมุนหาเราเท่าไหร่แล้วยังไม่เจอสักทีงั้นฟังผ่านแอปดีกว่าไหมสเตจูนไปเลยคลื่นเดียวไม่ต้องหมุนไม่ต้องหาฟังเพลงเพราะได้ต่อเนื่องพร้อมสนุกไปกับสาระคูลๆและกิจกรรมทั้งปีอย่ารอช้าโหลดเลยทั้ง App Store Google Play Store และ Huawei App Gallery พอไม่ต้องหมุนแล้ว
2: Good Life Good Music
3: Sunshine Radio
0: Sunshine Radio Good Life Good Music

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: คุณจำเสียงเหล่านี้ได้ไหม
2: Sunshine Top of the Week
3: Healthy Tips
4: Remind on Weekend
1: คุ้นหูกับพวกเขาบ้างหรือเปล่า
5: จ้าวันนี้นะคะมี
6: วันนี้ช่วงเย็นครับรับช่วงต่อเรียบร้อย
7: วันนี้ก็สะดวกดีเนาะในไลน์ก็สามารถที่จะพ
1: ู
7: ด
1: แล้วไหนจะ
8: คนที่เขาแข็งแรงนี
9: ้ฝันปันน้ำใจ
10: สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรีและ Pacific Park ศรีราชาย
1: ังไม่รวมไปถึงนี่แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะถ้าคุณต้องการเราทำได้มากกว่านี้ VC Spot Production ผู้ผลิตงานสื่อโฆษณามืออาชีพสปอตวิทยุรถแห่จิงเกิลเพลงดนตรีประกอบโฆษณาถ่ายทำตัดต่อวิดีโอผลิตพรีเซนเทชันคุณภาพและมาตรฐานระดับสตูดิโอชั้นนำเลือกความสำเร็จเลือกเรา VC Spot Production โทรเลย 038-424-501-2

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: ทุกครั้งที่ขับรถไม่เหงาหรอกค่ะเพราะเรามีเพื่อนเพื่อนคนนี้คอยเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังมีเรื่องคูลๆมาเล่าให้ฟังบ่อยๆบางทีก็มีมุกที่คอยทำให้เราแอบอมยิ้มเพื่อนคนนี้ชื่อสัญชัยเรดิโอค่ะ
2: มีสัญชัยเรดิโอเป็นเพื่อนชัดๆไปตลอดทางแค่เปิดแอปแล้วคอนเน็กเข้ากับวิทยุติดรถยนต์แค่นี้การเดินทางครั้งต่อไปของคุณไม่ว่าจะขึ้นเหนือล่องใต้ฝนตกหรือรถติดรับรองไม่มีเหงาแน่นอน
3: Life, good music. Sunshine Radio.
0: Sunshine Radio, Good Life, Good Music.

0: Chai Radio. Good life, good music.
1: 5, 4, 3, 2, 1, 1, 1, 1, 1.
2: อยากให้เพลงที่คุณเชียร์อยู่ที่1นานๆแบบนี้ฟังSunshine Radio แล้วส่งคะแนนทุกช่วงดีเจ
3: Sunshine Top 20
2: 20อันดับเพลงฮิตที่สุดของคุณผู้ฟังที่ถูกขอกันเข้ามามากที่สุดประจำสัปดาห์และติดตามการรายงานชาร์ตทุกวันอาทิตย์บ่าย 2-5 โมงเย็นสนับสนุนการจัดอันดับโดยศูนย์การค้า Pacific Park ศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวันโรงแรม Pacific Park ข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโครงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัล Gold Circle Award 6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka และห้องอาหาร The Park ชั้น1โรงแรม Pacific Park ให้ The Park ดูแลมื้อสำคัญของคุณ
4: Sunshine Radio
0: Sunshine Radio. Good life, good music.

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: ฟังเพลงดูดีเจจัดรายการสดจากสตูดิโออัปเดตเพลงฮิตเทรนด์ใหม่ๆหรือข่าวในกระแสใช่แล้วครับแค่พิมพ์ sunshinefm.com แล้วกด Enter เว็บเดียวที่ทั้งฟังเพลงเพราะดูดีเจจัดรายการดูศิลปินที่มาสัมภาษณ์สดรวมถึงไม่พลาดเรื่องราวคูลๆที่คอยอัปเดตให้ไม่ตกเทรนด์ sunshinefm.com พิมพ์เลย
2: Good Life Good Music

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: ฟังเพลงดูดีเจจัดรายการสดจากสตูดิโออัปเดตเพลงฮิตเทรนด์ใหม่ๆหรือข่าวในกระแสใช่แล้วครับแค่พิมพ์ sunshinefm.com แล้วกด Enter เว็บเดียวที่ทั้งฟังเพลงเพราะดูดีเจจัดรายการดูศิลปินที่มาสัมภาษณ์สดรวมถึงไม่พลาดเรื่องราวคูลๆที่คอยอัปเดตให้ไม่ตกเทรนด์ sunshinefm.com พิมพ์เลย
2: Good life good music
3: Sunshine RadioSunshine Radio
0: Sunshine Radio Good Life Good Music

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: ถ้าคุณหมุนหาเราเท่าไหร่แล้วยังไม่เจอสักทีงั้นฟังผ่านแอปดีกว่าไหมสเตจูนไปเลยคลื่นเดียวไม่ต้องหมุนไม่ต้องหาฟังเพลงเพราะได้ต่อเนื่องพร้อมสนุกไปกับสาระคูลๆและกิจกรรมทั้งปีอย่ารอช้าโหลดเลยทั้ง App Store Google Play Store และ Huawei App Gallery พอไม่ต้องหมุนแล้ว
2: Good Life Good Music

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: คุณจำเสียงเหล่านี้ได้ไหม
2: Sunshine Top of the Week
3: Healthy Tips
4: Remind on Weekend
1: คุ้นหูกับพวกเขาบ้างหรือเปล่า
5: จวันนี้นะคะมีค
6: ุณช่วงเย็นครับรับช่วงต่อเรียบร้อย
7: นี่ก็สะดวกดีเนาะในไลน์ก็สามารถจะพูด
1: แล้วไหนจะ
8: คนที่เขาแข็งแรงน
9: ี้ฝันปันน้ำใจ
10: สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรีและ Pacific Park ศรีราชาย
1: ังไม่รวมไปถึงนี่แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะถ้าคุณต้องการเราทำได้มากกว่านี้ VC Spot Production ผู้ผลิตงานสื่อโฆษณามืออาชีพสปอตวิทยุรถแห่จิงเกิลเพลงดนตรีประกอบโฆษณาถ่ายทำตัดต่อวิดีโอผลิตพรีเซนเทชันคุณภาพและมาตรฐานระดับสตูดิโอชั้นนำเลือกความสำเร็จเลือกเรา VC Spot Production โทรเลย 038-424-501-2

0: Enjoy the day. Enjoy the music.
1: Yeah, it's your boy. That's right.

0: by Radio Good Life Good Music
1: หนังเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกไททานิกลีโอนาร์โดแบทแมนโรเบิร์ตแพตตินสันมือปืนโลกพระจันทร์
2: เต๋าสมชาย
1: รู้ลึก
2: รู้จริง
1: รู้ขนาดนี้มีตั๋วหนังมาแจก Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinemaแค่ตอบคำถามให้ได้ว่าหนังประจำสัปดาห์นี้เรื่องไหนใครเล่นตอบถูกรับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF ไปเลย5รางวัลรางวัลละ4ใบ
2: เสร็จชะแน่
1: ติดตามกติกาได้ช่วง DJ ฟิล์มจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นสนับสนุนโดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema

คุณกำลังฟังสัญชัยเรดิโอทางสถานีวิทยุสัญชัยดีไลท์ 88.5 MHz สนใจวางแผนสื่อโฆษณาติดต่อ038 424 5012

Sunshine Radio, Good Life, Good Music.

0: Good Life Radio Good Life Good Music
1: ทุกครั้งที่ขับรถไม่เหงาหรอกค่ะเพราะเรามีเพื่อนเพื่อนคนนี้คอยเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังมีเรื่องคูลๆมาเล่าให้ฟังบ่อยๆบางทีก็มีมุกที่คอยทำให้เราแอบอมยิ้มเพื่อนคนนี้ชื่อ Sunshine Radio ค่ะ
2: มี Sunshine Radio เป็นเพื่อนชัดๆไปตลอดทางแค่เปิดแอปแล้วคอนเน็กต์เข้ากับวิทยุติดรถยนต์แค่นี้การเดินทางครั้งต่อไปของคุณไม่ว่าจะขึ้นเหนือล่องใต้ฝนตกหรือรถติดรับรองไม่มีเหงาแน่นอน
3: Good Life Good Music

0: Thai Radio. Good life, good music.
1: 5, 4, 3, 2, 1, 1, 1, 1, 1.
2: อยากให้เพลงที่คุณเชียร์อยู่ที่1นานๆแบบนี้ฟัง Sunshine Radio แล้วส่งคะแนนทุกช่วง DJ
3: Sunshine Top 20
2: 20อันดับเพลงฮิตที่สุดของคุณผู้ฟังที่ถูกขอกันเข้ามามากที่สุดประจำสัปดาห์และติดตามการรายงานชาร์ตทุกวันอาทิตย์บ่าย 2-5 โมงเย็นสนับสนุนการจัดอันดับโดยศูนย์การค้า Pacific Park ศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวันโรงแรม Pacific Park ข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโครงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัล Go Circle Award 6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka และห้องอาหาร The Park ชั้น1โรงแรม Pacific Park ให้ The Park ดูแลมื้อสำคัญของคุณ
0: Sunshine Radio. Good life, good music.

Music คุณกำลังฟัง Sunshine Radio Good Life Good Music จากนี้ไปขอเชิญติดตามการรับฟังการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์